0: เต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านมีการตรวจบุคคลเข้าออกอย่างเข้มงวดเพื่อให้การจัดประชุมครม.สัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: วุฒิสภาอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกลั่นกรองโครงการอย่างรอบคอบ
2: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
3: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
2: ขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบและ LNG ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อราคาพลังงานเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชนอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ต้องการพึ่งการอุดหนุนเพียงอย่างเดียวแต่จะดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างสำหรับเงินกู้ 400,000 ล้านบาทแบ่งเป็น 200,000 ล้านบาทสำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบมุ่งเป้าและอีก 200,000 ล้านบาทสำหรับลงทุนแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันดิบและ LNG นำเข้าโดยรัฐบาลมีแผนเพิ่มสัดส่วนพลังงานที่ผลิตได้ภายในประเทศรวมถึงปรับระบบตลาดไฟฟ้าจากระบบผูกขาดไปสู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือ Direct PPA และพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าไมโครกริดและระบบสายส่งให้รองรับพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพเช่น B7 B20 และเอทานอลจากอ้อยและมันสำปะหลังรวมถึงสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าและโครงการติดโซลาร์เซลล์ให้ประชาชน
4: วันนี้น้ำมัน 90% ต้องนำเข้าน้ำมันดิบไฟฟ้า 20% นำเข้าในรูปแบบของ LNG คือการเอาชะตาชีวิตของประชาชนคนไทยและเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยไปผูกไว้กับบ่อน้ำมันในตะวันออกกลางไปผูกไว้กับบ่อแก๊สในตะวันออกกลางหรือต่างประเทศเราหนีไม่พ้นตรงนี้ครับถ้าเราไม่เร่งการเปลี่ยนผ่านพลังงานและเงินกู้ก้อนที่สองคือ 200,000 ล้านจะมีส่วนสำคัญซึ่งเงินก้อนหนึ่งใน 200,000 ล้านเนี่ยก็จะเอาไปช่วยปรับเครื่องยนต์ให้สามารถใช้ส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพได้ไปสนับสนุนจากเดิมเนี่ยรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปก็ให้เปลี่ยนผ่านไปใช้รถไฟฟ้ารถ EV ซึ่งก็เพิ่มตลาดในส่วนของไฟฟ้าด้วย
2: นายเอกนัทย้ำว่าแนวทางทั้งหมดมุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวลดการนำเข้าพลังงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของทรัพยากรพลังงานมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและความโปร่งใสของการใช้เงินกู้เพื่อให้ประโยชน์ตกถึงประชาชนอย่างแท้จริงปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
5: กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนสร้างความเชื่อมั่นการใช้น้ำมัน E20 แก่ประชาชนผลักดันการใช้วัตถุดิบเกษตรไทยและลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่า กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ายรถยนต์ชั้นนำ13แบรนด์ค่ายรถจักรยานยนต์5แบรนด์และผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่7แบรนด์เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจในการใช้น้ำมัน E20 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้เพิ่มขึ้นโดยผู้ผลิตยืนยันว่ารถยนต์รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาสามารถรองรับน้ำมัน E20 ได้ขณะที่ประชาชนมากกว่าครึ่งยังไม่ทราบว่ารถยนต์สามารถใช้น้ำมัน E20 ได้และบางส่วนยังกังวลเรื่องคุณภาพและผลกระทบต่อเครื่องยนต์จึงต้องเร่งสร้างความเข้าใจทั้งนี้กรมธุรกิจพลังงานคาดหวังว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีการใช้น้ำมัน E20 ประมาณ6ล้านลิตรต่อวัน
6: พี่น้องประชาชนกว่าครึ่งไม่ทราบว่ารถของท่านเองเนี่ยนะฮะจริงๆใช้ E20 ได้ก็สามารถตรวจเช็คได้ที่ฝาถังนะครับรถยนต์รุ่นใหม่ๆปัจจุบันเนี่ยฮะตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาเนี่ยได้มีการสร้างขึ้นมาปรับจูนแล้วก็สามารถใช้กับน้ำมัน E20 ได้อย่างดีก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับ
5: อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวอีกว่าสำหรับแนวทางการผลักดันน้ำมัน E20 ให้เป็นน้ำมันพื้นฐานของกลุ่มเบนซินขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้โดยจะพิจารณาควบคู่กับการปรับลดน้ำมันเบนซินบางประเภทในอนาคตพร้อมติดตามผลจากการส่งเสริมการใช้ E20 และคาดว่าจะสรุปแนวทางได้ภายในเดือนตุลาคมสำหรับน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของเอทานอล20%ผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศทั้งอ้อยกากน้ำตาลและมันสำปะหลังช่วยเพิ่มการใช้ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล95ประมาณ5บาทต่อลิตร
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจากฝนที่ตกหนักนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากอิทธิพลจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ตอนบนของสปป.ลาวรวมทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจนถึงวันพรุ่งนี้สทนช.เป็นห่วงระดับน้ำแม่น้ำโขงตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังสทนช.จึงออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดริมแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดหนองคายอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายพลพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและธาตุพนมจังหวัดมุกดาหารอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาล
5: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนและใช้งาน AI บนแพลตฟอร์ม AI Pass พร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Learn Earn Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Passภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ THAI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วโดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1,300,000 คนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวพร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn Earn Plan ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกอาทิ Google Microsoft OpenAI และ Nvidia ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.thหรือใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีโดยต้องเข้าผ่านเบราว์เซอร์โหมดปกติเท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์02021 0302

0: ล้วนมีฤทธิ์เสพติดรุนแรงสารพิษที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อเกิดการเผาไหม้จะกลายเป็นสารก่อมะเร็งเช่นฟอร์มาลดีไฮด์อะซิโตนและเบนซินสารพิษกลุ่มโลหะที่มีขนาดเล็กมากเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะตกค้างและสะสมทำให้ปอดอักเสบและเสี่ยงเป็นมะเร็งได้สารพิษทั้งหลายนี้โดยเฉพาะนิโคตินเป็นสารเสพติดรุนแรงทำให้หลอดเลือดหดตัวเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆน้อยลงและมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทและสมองส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมองในเด็กและเยาวชนคนสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าต้องจ่ายเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกๆวันขณะที่ประเทศต้องแบกรับภาระการรักษาจากโรคที่สามารถป้องกันได้รวมแล้วสูญเสียงบประมาณปีละหลายหมื่นล้านบาทเพราะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิดมีสารพิษเสพติดจนตายสูบวันนี้อาจไม่มีวันพรุ่งนี้ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่
1: คุณต้องการปรึกษากฎหมาย
2: โทร1111กด77
1: หากคุณต้องการร้องเรียนร้องทุกข
2: ์โทร1111กด77
1: หากคุณอยากได้หลักประกันปล่อยตัวชั่วคราว
2: ย้ำอีกครั้งโทร1111กด77เดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77ยุติธรรมช่วยได้ขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้บ้านท่านหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77โทรฟรี24ชั่วโมง
3: สารคดีเชิงข่าวซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยผลักดันครัวไทยสู่ครัวโลกตอนเมืองนวัตกรรมอาหารดันอาหารฮาลาลชายแดนใต้สู่ตลาดสากล
4: นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกถูกคิดและขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลและได้มีการผลักดันแนวคิดตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ผสานกับนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกของรัฐบาลเพื่อยกระดับอาหารฮาลาลชายแดนใต้สู่สากลและแน่นอนว่าสอบตได้สร้างการรับรู้ทิศทางแนวทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่การเป็นเมืองนวัตกรรมอาหารฮาลาลเพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อรองรับการยกระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่เมืองนวัตกรรมอาหารฮาลาลให้มีความรู้ความเข้าใจและจับมือไปด้วยกันโดยเฉพาะการตระหนักถึงความสำคัญของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างเพิ่มมูลค่าคุณภาพอาหารรวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความพร้อมในการเชื่อมโยงผลผลิตไปสู่การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจะครบวงจรสร้างนวัตกรรมสร้างงานสร้างรายได้อย่างแท้จริงกล้วยหินฉาบบาตูวันบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาคือหนึ่งในสินค้าสำคัญที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่ของคนเดินทางที่นิยมซื้อกันไปฝากคนรู้จักโดยธรรมชาติของกล้วยจะมีลักษณะกล้วยพื้นเมืองที่เนื้อแข็งและเมื่อสุกรสชาติจะออกเปรี้ยวเล็กน้อยได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยความโดดเด่นคืออยู่บนลุ่มน้ำปัตตานีสองฝั่งแม่น้ำในเขตตำบลบาเจาะอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาจากที่เคยเป็นกล้วยป่าแต่ปัจจุบันขึ้นแท่นเป็นโอท็อปของจังหวัดยะลาที่มีกลุ่มแม่บ้านหลายกลุ่มผลิตออกมาจำหน่ายหลายรูปแบบอย่างเช่นกลุ่มแม่บ้านป่าหวังนอกที่ตำบลบันนังสตานางไซนะกามะประธานกลุ่มแม่บ้านป่าหวังนอกภายใต้ชื่อการค้าว่าบาตูวันเล่าให้ฟังว่าจากที่แต่ละบ้านมีกล้วยหินอยู่แล้วเพราะเป็นกล้วยดั้งเดิมของพื้นที่รู้กันอยู่ว่าจะถนอมอาหารกันอย่างไรตอนแรกก็ทำกินกันในครัวเรือนบางคนขายให้คนข้างนอกบ้างจนกระทั่งปี2544คิดรวมกลุ่มกันชื่อกลุ่มแม่บ้านป่าหวังนอกตั้งเป้ากันไว้ว่าจะทำกล้วยฉาบหินออกมาขายจนวันนี้ส่งไปจำหน่ายที่จังหวัดสงขลายะลาปัตตานีและตลาดในกรุงเทพตลอดจนตลาดต่างประเทศอย่างมาเลเซีย
5: มีเขาเอามาซื้อไปฝากไปขายมีเหมือนกันเขามาบอกว่าให้ทุงเขาสั่งทุงละร้อยจะเอาทุงละร้อยแบบนี้เขาไปขายเท่าไหร่ก็ขายไม่รู้เหมือนกันออกงานไปถึงกรุงเทพแบบในเมืองธานีก็ออกงานใหญ่ๆก็ออกเรื่อยๆขายปกติส่วนมากยะลาปัตตานีก็ส่งที่ร้านของฝากเองแล้วก็มีลูกค้ามาสั่งซื้อแบบเนี้ยปกติมีลูกค้าสั่งส่งไป
4: อย่างไรก็ตามอาหารชายแดนใต้ได้กลายเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของประเทศไทยเพราะสามารถเข้าถึงผู้คนได้โดยตรงผ่านประสบการณ์ทางรสชาติช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีวัฒนธรรมอันงดงามผู้คนเป็นมิตรและมี

0: ารที่อร่อยรวมทั้งเกิดโอกาสทางธุรกิจมากมายเพิ่มรายได้ยกระดับอาหารฮาลาลชายแดนใต้สู่สากลยะลาคือพื้นที่ที่ผู้คนหลากหลายศาสนาและวัฒนธรรมใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันมานานกว่าที่ใครหลายคนจะจดจำที่นี่ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงเรื่องในตำราแต่ฝังอยู่ในบ้านตลาดโรงเรียนและความสัมพันธ์ของผู้คนในอดีตยะลาเป็นพื้นที่เชื่อมต่อการค้าและการเดินทางผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมและคนไทยเชื้อสายจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านสร้างเมืองประวัติศาสตร์ของยะลาจึงเป็นประวัติศาสตร์รวมไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในตลาดเมืองยะลาแม่ค้ามุสลิมขายอาหารฮาลาลอยู่ข้างร้านอาหารไทยจีนทุกคนรู้ข้อจำกัดของกันและกันไม่ใช่เพราะกฎหมายแต่เพราะความเข้าใจตลาดจึงเป็นพื้นที่ที่มีความต่างอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องอธิบายมากมายในโรงเรียนเด็กต่างศาสนาเรียนห้องเดียวกันเข้าใจการถือศีลอดการทำกิจกรรมทางศาสนาของเพื่อนขณะที่ชุมชนชนบทเพื่อนบ้านช่วยกันทำสวนกรีดยางงานบุญงานศพงานแต่งไม่เคยถูกแบ่งด้วยศาสนาแต่ถูกเชื่อมด้วยความเป็นเพื่อนบ้านในหลายพื้นที่ของยะลาวัดมัสยิดและศาสนสถานอื่นๆตั้งอยู่ไม่ไกลกันเสียงแห่งความศรัทธาที่แตกต่างไม่ใช่สิ่งรบกวนแต่คือจังหวะชีวิตของชุมชนเดียวกันยะลาอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่ไร้ปัญหาแต่คือพื้นที่ที่ผู้คนพยายามเข้าใจกันผ่านประวัติศาสตร์จริงและการใช้ชีวิตร่วมกันจริงสันติสุขจึงเริ่มต้นจากความเข้าใจพื้นที่ของเราเอง
1: คุณกินนะครับน้ำที่คุณดื่มในวันนี้อาจจะมีไมโครพลาสติกปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเนี่ยมีทั้งเรื่องขยะมีทั้งเรื่องการทำลายทรัพยากรที่สำคัญนะครับของขยะทะเลนะครับก็คือว่าจะมีไมโครพลาสติกนะครับที่กระจายอยู่ค่อนข้างมากจากทั้งการท่องเที่ยวทั้งจากขยะที่ไหลลงไปในน้ำทะเลก็ตามนะครับทั้งหมดนี้จะไปอยู่ในสัตว์น้ำอยู่ในอาหารไมโครพลาสติกจะส่งผลต่อสมองของเด็กได้นะครับรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยดังนั้นการที่เราจะปกป้องตัวเองนะครับเราจำเป็นต้องปกป้องทรัพยากรธรรมชาติครับความร่วมมือในวันนี้นะครับทั้งทางวิชาการของจุฬาและสกสวจะจับมือกันกับภาคประชาชนภาคประชาสังคมของสสนะครับในการที่มีเป้าหมายร่วมกันในการที่จะไปปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับทั้งท้องถิ่นและคนในพื้นที่ครับ
2: เช็ครถยังอ่ะ
3: เช็คอะไรเยอะแยะ
4: เช็คทางยัง
3: ก็วิ่งทางเดิมนั่นแหละ
2: เฮ้ยรถเป็นไรอ่ะจอดเด็กไม่อยู่อ่ะ
5: เช็คเถอะก่อนที่มันจะช้าไปให้คิดอีกทีนะ
2: เช็ครถเช็คทางยังอ่ะ
6: เดี๋ยวเช็คเลย
7: ติดแล้วเต็ม
5: เช็ครถเช็คทางเช็คคนสตาร์ทที่ตัวเราเองก่อนออกเดินทางเพื่อให้คุณถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกรมการขนส่งทางบก
8: เธอได้ยินข่าวเรื่องนโยบายพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมเห็นว่ามีหลายเรื่องที่รัฐกำลังทำอยู
9: ่ได้ยินเหมือนกันค่ะหลักๆเขามุ่งแก้ปัญหาแบบรอบด้านทั้งในเรื่องของความปลอดภัยการพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่าง
8: ๆดีเลยนะแบบนี้ชาวบ้านก็คงได้รับประโยชน์มากขึ้น
9: ใช่เลยค่ะตอนนี้มีทั้งการพัฒนาพื้นที่ลดความยากจนส่งเสริมผู้ประกอบการสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงใช้สภาสันติสุขตำบลมาช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ตรงจุดขึ้นด้วยค่ะ
8: ฟังแล้วรู้สึกว่าอนาคตบ้านเรามีความหวังขึ้นมากจริงๆ
9: ใช่ค่ะเพราะนโยบายพวกนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในพื้นที่ด้วยมาร่วมกันสร้างจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้น่าอยู่และสงบยั่งยืนไปด้วยกันนะคะ
8: ร่วมรับรู้ร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่มั่นคงและสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้
10: ช่วงนี้ระวังกันหน่อยนะคะโรคมือเท้าปากกำลังระบาดในเด็กเล็ก
4: โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่ม Enterovirus พบได้บ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีค่ะเชื้อจะแพร่และติดต่อได้ง่ายมากจากการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายอุจจาระของผู้ป่วยหรือแม้แต่ของเล่นก๊อกน้ำราวจับก็เป็นแหล่งสะสมเชื้อได้อาการที่ควรระวังมีไข้ต่ำอ่อนเพลียเจ็บคอเจ็บปากมีตุ่มน้ำใสตามฝ่ามือฝ่าเท้าและในช่องปากถ้าอาการไม่ดีขึ้นต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะแนวทางการป้องกันสำหรับผู้ปกครองสอนเด็กล้างมือบ่อยๆไม่ใช้ของร่วมกันเช่นแก้วน้ำช้อนผ้าเช็ดหน้าหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดถ้าเด็กป่วยให้หยุดเรียนทันทีแนวทางการป้องกันสำหรับโรงเรียนคัดกรองเด็กทุกเช้าก่อนเข้าเรียนจัดเตรียมจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ให้เพียงพอแยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติทันทีทำความสะอาดของเล่นและห้องเรียนสม่ำเสมอถ้ามีเด็กป่วยหลายรายควรปิดห้องเรียน1วันเพื่อทำความสะอาดและแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โรคมือเท้าปากป้องกันได้ไม่ยากช่วยกันดูแลเด็กๆให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสกันนะคะ
6: เรียนพี่น้องประชาชนนะครับขณะนี้ในปัจจุบันนะครับอาชญากรรมอันดับหนึ่งนะครับตามสถิติของสำนักงานแห่งชาติคืออาชญากรรมออนไลน
7: ์ระบาดหนักมากนะฮะยิ่งกว่ายุงอีกนะฮะ
10: มีความรู้แค่ไหนระดับการศึกษาแค่ไหนหรือว่าจะอายุแค่ไหน
7: ทุกสถานะไม่ว่าคุณจะเป็นใครโดนหมดทุกคนนะ
11: คือเราต้องมีสติค่ะจะเป็นกรอบป้องกันที่ดีที่เราจะป้องกันตัวเราจากมิจฉาชีพได
12: ้ให้นึกเสมอว่าโอนไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่อ่ะไม่ต้องคิดว่าจะไปตามแล้วจะได้กลับเลยแน่นอน
7: ทางที่ดีนะครับอย่ารับสายคนแปลกหน้าครับต้องคิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืนแน่นอนนะฮะ
13: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษาก่อน
6: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้งนะครับ
14: คิดก่อนโอนนะคะเพราะว่าถ้าโดนแล้วไม่ได้คืนแน่นอน
15: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษา
16: คิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืน
17: คิดก่อนโอนโดนแล้วจะไม่ได้คืน
18: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษา
19: คิดก่อนโอนนะโดนแล้วไม่ได้คืนแน
20: ่คิดก่อนโอนค่ะเพราะโดนเราไม่ได้คืนค่ะ
21: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้ง
22: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษานะคะ
23: เพราะรีบโอนจนยิ้มครับ
7: รีบโอนจนยิ้มนะครับ
24: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
25: ถ้ารีบโอนเนี่ยจนยิ้มแน่นอน
26: รีบโอนจนจะยิ้มนะครับ
27: รีบโอนจนยิ้มนะครับ
28: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
29: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
30: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
31: รีบโอนจนยิ้มแน่นอน
32: รีบโอนจนยิ้มนะคะ
6: รีบโอนจนยิ้มครับ
33: Juga peminat dah yang mana kita sudah dengar berita hal-hal apa saja yang menyebar kepada peminat pendengar kita untuk sekarang itu. Dan juga masa sudah terakhir yang mana hari ini tu peminta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia ataupun dengan kata-kata hikmat lah nak beri amaran ataupun nak beri sapa kepada peminat. Itu kata-kata hikmat hari ini tu iaitu katanya ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah, iaitu kita apabila kita ada ilmu tetapi kita tak amal ataupun kita tak guna, ibaratnya supanya pohon kayu yang tak beri buah ataupun tak beri faedah kepada kita. Iaitu kata-kata hikmat hari ini tu beri sapa kepada peminat kita semua. Untuk hari ini tu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
34: Dengar berita polisi kerajaan.
35: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
36: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
37: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 Je.
1: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachasampan.
37: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

ปลานิลสายน้ำไหลเบตง GI ใหม่จังหวัดยะลาหนุนท่องเที่ยวเชิงอาหารยกระดับเศรษฐกิจชุมชนชายแดนใต้จากสายน้ำใสไหลเย็นกลางขุนเขาแห่งปลายด้ามขวานไทยสู่ความภาคภูมิใจบทใหม่ของจังหวัดยะลาวันนี้ปลานิลสายน้ำไหลเบตงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI อย่างเป็นทางการโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญานับเป็นสินค้า GI รายการล่าสุดของจังหวัดยะลาด้วยระบบการเลี้ยงในสายน้ำธรรมชาติบริสุทธิ์จากเทือกเขาสันกลาคีรีที่ไหลเวียนตลอด24ชั่วโมงทำให้ปลานิลที่นี่เนื้อแน่นรสชาติหวานและปราศจากกลิ่นโคลนผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรเบตงยกระดับสู่วัตถุดิบพรีเมียมที่เชฟเลือกใช้ไม่ใช่แค่อาหารจานอร่อยแต่คือเรื่องราวของแหล่งกำเนิดคืออัตลักษณ์ของพื้นที่และคือพลังเศรษฐกิจชุมชนปลานิลสายน้ำไหลเบตงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดกว่า19ล้านบาทต่อปีพร้อมต่อยอดสู่เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักชิมจากทั่วประเทศรวมถึงยกระดับสู่ร้านอาหารระดับ Fine Dining เพื่อพาสินค้า GI ของไทยไปไกลถึงเวทีโลกและปลานิลสายน้ำไหลเบตงคือสินค้า GI ลำดับที่6ของจังหวัดยะลาต่อจากกล้วยหินบันังสตาทุเรียนเสด็จน้ำยะลาส้มโชกุนเบตงมังคุดในสายหมอกเบตงไก่เบตงยะลาสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินชายแดนใต้จากสายน้ำสู่จานอาหารจากชุมชนสู่สายตาโลกปลานิลสายน้ำไหลเบตงอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของยะลาที่พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้ชายแดนใต้เบตงไม่ได้มีดีแค่หมอกและภูเขาแต่ยังมีรสชาติแห่งคุณภาพที่ต้องมาลองด้วยตัวคุณเอง

0: ้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073 203 584

สมช.ได้จัดทำนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พ.ศ. 2568ถึง 2570เพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้พ.ศ. 2553เพื่อเป็นกรอบทิศทางหลักในการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นทั้งส่วนกลางและในพื้นที่มากกว่า25เวทีที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อวันที่2ตุลาคม2568โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มีมติเห็นชอบและเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2568ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบด้วยแล้วนโยบายฉบับนี้ได้มีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมแนวโน้มสถานการณ์และเงื่อนไขสำคัญของปัญหา3ระดับรวมทั้งปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขของปัญหาใน6มิติโดยมีวิสัยทัศน์จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่ภาวะปกติที่ปราศจากความรุนแรงได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมีวัตถุประสงค์และประเด็นนโยบายรวมทั้งสิ้น8วัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชนและผลักดันให้เกิดการยุติเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสมบูรณ์ภายในปี2570 2. เพื่อบริหารจัดการความขัดแย้งตามหลักสันติวิธีและขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 3.เพื่อพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมและการเยียวยาให้เป็นธรรมทั่วถึงและขจัดเงื่อนไขความไม่เป็นธรรม 4. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับในพื้นที่ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และมีมาตรฐานพร้อมกับส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้และต่อยอดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่บนพื้นฐานของการสร้างโอกาสทางรายได้ให้แก่ประชาชนระดับฐานรากและคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. เพื่อเสริมสร้างสังคมทุกระดับในพื้นที่มีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความกลมเกลียวกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยไม่แบ่งแยก 7.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้เกื้อหนุนต่อการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา 8. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและเตรียมการเปลี่ยนผ่านไปสู่กลไกปกติของราชการและยังมีกลไกการบริหารจัดการ3ระดับคือระดับนโยบายมีกลไกสภาความมั่นคงแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติมีกอรมน.และสอบต.รับผิดชอบในมิติด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาและระดับการปฏิบัติในพื้นที่มีองคาพยพของหน่วยงานต่างๆสุดท้ายนี้จึงมั่นใจได้ว่านโยบายฉบับนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยมุ่งหวังให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการร่วมมือแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์สมช.กอรมน.สอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานอย่างบูรณาการเพื่อให้นโยบายนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงและสร้างสังคมในพื้นที่ให้สงบสุขและยั่งยืนต่อไป

0: ถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิลหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิลหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: Awan Sanjala Radio untuk anda
2: di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: บรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มงวด
9: บรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1/2569ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์เชิงการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสทางนี้ก่อนหน้านี้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่สงขลาโดยรวบรวมตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคมสรุปกรอบข้อเสนอเชิงนโยบายจำแนกเป็น4มิติครอบคลุมด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและภัยพิบัติเพื่อนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณและปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมาย สำหรับวันนี้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมการประชุมสวมใส่ผ้าลายท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ได้แก่ผ้าลายราชวัตรเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นขณะที่มาตรการการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เพื่อให้การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
3: ด้านจังหวัดนราธิวาสพร้อมนำเสนอแนวทางพัฒนาด้านสังคมเวทีเวิร์กช็อป5จังหวัดภาคใต้เตรียมเสนอครม.สัญจรในวันนี
10: ้นายกฤษณะนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้เพื่อนำข้อเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันนี้โดยนายกฤษณะนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้รับมอบหมายให้นำเสนอประเด็นด้านสังคมโดยเสนอให้เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านการจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูแบบครบวงจรควบคู่กับการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกจากนี้ยังเสนอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขโดยผลักดันการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภาคใต้ลดความแออัดและเพิ่มศักยภาพรับมือภัยพิบัติขณะเดียวกันได้เสนอแนวทางลดความยากจนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนการนำเด็กนอกระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ตลอดจนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐและการพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ของพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์ สวท. นราธิวาสรายงาน
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดโครงการ THAI Passport ผ่านระบบ AI Pass วันแรกมียอดผู้ใช้งานถึง 1.3 ล้านคน
11: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ใช้งานวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 1.3 ล้านคนโดยไม่พบปัญหาระบบล่มทั้งนี้เชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันสำหรับโครงการ THAI Passport เป็นการรวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานนอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ส่วนความกังวลด้านความปลอดภัยข้อมูลนั้นยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีหรือแอปพลิเคชันทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันปลอดภัยแน่นอนนฤมลอุดมพรรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
12: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
1: สวท.ยะลา FM 95 MHz Radio Bahasa Batak 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai
13: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
14: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat T. Jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

อความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

ที่คุณกินนะครับน้ำที่คุณดื่มในวันนี้อาจจะมีไมโครพลาสติกปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเนี่ยมีทั้งเรื่องขยะมีทั้งเรื่องการทำลายทรัพยากรที่สำคัญนะครับของขยะทะเลนะครับก็คือว่าจะมีไมโครพลาสติกนะครับที่กระจายอยู่ค่อนข้างมากจากทั้งการท่องเที่ยวทั้งจากขยะที่ไหลลงไปในน้ำทะเลก็ตามนะครับทั้งหมดนี้จะไปอยู่ในสัตว์น้ำอยู่ในอาหารไมโครพลาสติกจะส่งผลต่อสมองของเด็กได้นะครับรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยดังนั้นการที่เราจะปกป้องตัวเองนะครับเราจำเป็นต้องปกป้องทรัพยากรธรรมชาติครับความร่วมมือในวันนี้นะครับทั้งทางวิชาการของจุฬาและสกสวจะจับมือกันกับภาคประชาชนภาคประชาสังคมของสสนะครับในการที่มีเป้าหมายร่วมกันในการที่จะไปปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับทั้งท้องถิ่นและคนในพื้นที่ครับ

0: เธอได้ยินข่าวเรื่องนโยบายพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมเห็นว่ามีหลายเรื่องที่รัฐกำลังทำอยู
1: ่ได้ยินเหมือนกันค่ะหลักๆเขามุ่งแก้ปัญหาแบบรอบด้านทั้งในเรื่องของความปลอดภัยการพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่างๆ
0: ดีเลยนะแบบนี้ชาวบ้านก็คงได้รับประโยชน์มากขึ้น
1: ใช่เลยค่ะตอนนี้มีทั้งการพัฒนาพื้นที่ลดความยากจนส่งเสริมผู้ประกอบการสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงใช้สภาสันติสุขตำบลมาช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ตรงจุดขึ้นด้วยค่ะ
0: ฟังแล้วรู้สึกว่าอนาคตบ้านเรามีความหวังขึ้นมากจริงๆ
1: ใช่ค่ะเพราะนโยบายพวกนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในพื้นที่ด้วยมาร่วมกันสร้างจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้น่าอยู่และสงบยั่งยืนไปด้วยกันนะคะ
0: ร่วมรับรู้ร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่มั่นคงและสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: Sawatan Jalan Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
1: สวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
4: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลานำผลงานการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจัดแสดงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลา
7: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันนี้หน่วยงานต่างๆได้จัดแสดงนิทรรศการการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภายใต้แนวคิดเสน่ห์สงขลาเมืองสองทะเลให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบอาทิการจัดแผนรับมืออุทกภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาการจัดทำระบบวันดาต้าเป็นศูนย์กลางเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศสาธารณสุขการนำเสนอสงขลาสู่มรดกโลกจัดแสดงศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาคใต้ผลิตเพื่อการส่งออกตลาดโลกอาทิยางพาราอาหารแปรรูปที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 268,000 ล้านบาทต่อปีและสงขลาไมซิตี้อันดับหนึ่งของไทยเมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์ระดับโลกนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงของดีเมืองสงขลาอาทิข้าวเหนียวไก่ทอดหัดใหญ่ข้าวหมกไก่กาแฟสบ้าย้อยผลิตภัณฑ์ตาโนดมาลิชโยรายงาน
6: ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปิดเผยยอดเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ10เดือนทะลุ 1.96 แสนล้านบาทมั่นใจสิ้นปีงบประมาณ 2,569 บรรลุเป้าหมายร้อยละ95
8: นายธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครเปิดเผยผลการกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ43แห่งในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ 2,569 ว่ามียอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 196,576 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของกรอบงบลงทุนรวม 253,852 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงการเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลเบิกจ่ายสะสมสูงสุดได้แก่โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท. 13,686 ล้านบาทโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม. 11,581 ล้านบาทและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมา 7,497 ล้านบาททั้งนี้สครประเมินว่าการดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายยังคงเป็นไปตามแผนงานโดยจะเร่งติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดในระยะเวลา2เดือนที่เหลือเพื่อผลักดันให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนณสิ้นปีงบประมาณ 2,569 เป็นไปตามเป้าหมายที่ไม่ต่ำกว่า 95% ของกรอบงบลงทุนรวมอย่างแน่นอนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
6: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังคงต้องรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้
9: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้สาเหตุสำคัญมาจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาทิจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่ยังมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นจนถึงวันนี้นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทภาแสนตุ้มรายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: Dengar berita polisi kerajaan.
12: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
13: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
14: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J.
15: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala Jabatan Penerangan Krom Pracha Sampan.
16: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

ลานินสายน้ำไหลเบตง GI ใหม่จังหวัดยะลาหนุนท่องเที่ยวเชิงอาหารยกระดับเศรษฐกิจชุมชนชายแดนใต้จากสายน้ำใสไหลเย็นกลางขุนเขาแห่งปลายด้ามขวานไทยสู่ความภาคภูมิใจบทใหม่ของจังหวัดยะลาวันนี้ปลานิลสายน้ำไหลเบตงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI อย่างเป็นทางการโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญานับเป็นสินค้า GI รายการล่าสุดของจังหวัดยะลาด้วยระบบการเลี้ยงในสายน้ำธรรมชาติบริสุทธิ์จากเทือกเขาสันกลาคีรีที่ไหลเวียนตลอด24ชั่วโมงทำให้ปลานิลที่นี่เนื้อแน่นรสชาติหวานและปราศจากกลิ่นโคลนผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรเบตงยกระดับสู่วัตถุดิบพรีเมียมที่เชฟเลือกใช้ไม่ใช่แค่อาหารจานอร่อยแต่คือเรื่องราวของแหล่งกำเนิดคืออัตลักษณ์ของพื้นที่และคือพลังเศรษฐกิจชุมชนปลานิลสายน้ำไหลเบตงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดกว่า19ล้านบาทต่อปีพร้อมต่อยอดสู่เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักชิมจากทั่วประเทศรวมถึงยกระดับสู่ร้านอาหารระดับไฟน์ดินนิ่งเพื่อพาสินค้า GI ของไทยไปไกลถึงเวทีโลกและปลานิลสายน้ำไหลเบตงคือสินค้า GI ลำดับที่6ของจังหวัดยะลาต่อจากกล้วยหินบันดังสตาทุเรียนเสด็จน้ำยะลาส้มโชกุนเบตงมังคุดในสายหมอกเบตงไก่เบตงยะลาสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินชายแดนใต้จากสายน้ำสู่จานอาหารจากชุมชนสู่สายตาโลกปลานิลสายน้ำไหลเบตงอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของยะลาที่พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้ชายแดนใต้เบตงไม่ได้มีดีแค่หมอกและภูเขาแต่ยังมีรสชาติแห่งคุณภาพที่ต้องมาลองด้วยตัวคุณเอง

สมช.ได้จัดทำนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พ.ศ. 2568ถึง 2570เพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้พ.ศ. 2553เพื่อเป็นกรอบทิศทางหลักในการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นทั้งส่วนกลางและในพื้นที่มากกว่า25เวทีที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อวันที่2ตุลาคม2568โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มีมติเห็นชอบและเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2568ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบด้วยแล้วนโยบายฉบับนี้ได้มีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมแนวโน้มสถานการณ์และเงื่อนไขสำคัญของปัญหา3ระดับรวมทั้งปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขของปัญหาใน6มิติโดยมีวิสัยทัศน์จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่ภาวะปกติที่ปราศจากความรุนแรงได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมีวัตถุประสงค์และประเด็นนโยบายรวมทั้งสิ้น8วัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชนและผลักดันให้เกิดการยุติเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสมบูรณ์ภายในปี2570 2. เพื่อบริหารจัดการความขัดแย้งตามหลักสันติวิธีและขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 3.เพื่อพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมและการเยียวยาให้เป็นธรรมทั่วถึงและขจัดเงื่อนไขความไม่เป็นธรรม 4. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับในพื้นที่ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และมีมาตรฐานพร้อมกับส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้และต่อยอดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่บนพื้นฐานของการสร้างโอกาสทางรายได้ให้แก่ประชาชนระดับฐานรากและคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. เพื่อเสริมสร้างสังคมทุกระดับในพื้นที่มีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความกลมเกลียวกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยไม่แบ่งแยก 7.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้เกื้อหนุนต่อการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา 8. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและเตรียมการเปลี่ยนผ่านไปสู่กลไกปกติของราชการและยังมีกลไกการบริหารจัดการ3ระดับคือระดับนโยบายมีกลไกสภาความมั่นคงแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติมีกอรมน.และสอบต.รับผิดชอบในมิติด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาและระดับการปฏิบัติในพื้นที่มีองคาพยพของหน่วยงานต่างๆสุดท้ายนี้จึงมั่นใจได้ว่านโยบายฉบับนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยมุ่งหวังให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการร่วมมือแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์สมช.กอรมน.สอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานอย่างบูรณาการเพื่อให้นโยบายนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงและสร้างสังคมในพื้นที่ให้สงบสุขและยั่งยืนต่อไป

0: Selawat Yala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
1: FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่981กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวภาค11นาฬิกาจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้มลิงคลองเรียนเพิ่มศักยภาพการรองรับป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
2: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้มลิงคลองเรียนเพิ่มศักยภาพการรองรับป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาน
8: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีใช้โอกาสก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาณแก้มลิงคลองเรียนตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้รับฟังรายงานจากนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เกี่ยวกับระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่แบบบูรณาการได้แก่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปลายคลองเตยโครงการเพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเตยระยะที่1และโครงการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการรองรับและชะลอน้ำก่อนเข้าสู่พื้นที่ชุมชนโดยได้ปรับปรุงเพิ่มช่องระบายน้ำล้นความยาว11เมตร20เซนติเมตรพร้อมยกระดับคันบึงและทางระบายน้ำล้นซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้อีก 250,000 ลูกบาศก์เมตรจากเดิม 530,000 ลูกบาศก์เมตรรวมเป็น 780,000 ลูกบาศก์เมตรผลิตน่าขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลาก
2: ระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีสัญจรวันนี้ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหาโครงการอควาเรียมหอยสังจังหวัดสงขลาที่สร้างค้างมาตั้งแต่ปี2550โดยนายประเสริฐจันทระโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่ารัฐบาลต้องการผลักดันโครงการที่ประสบปัญหานาน18ปีนี้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำบูรณาการข่าวกรองป้องกันเหตุชายแดนใต้พร้อมเดินหน้าความร่วมมือไทยและมาเลเซียด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ
9: นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาสร้างรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพื่อป้องกันยาเสพติดการค้ามนุษย์และการกระทำผิดกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนเพื่อป้องกันเหตุความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและภาคธุรกิจซึ่งย้ำว่าการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีเพราะสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเพราะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนักลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่นายศรีหศักดิ์กล่าวว่าการแก้ปัญหาต้องควบคู่ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียทั้งนี้วันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลาน
2: ายกรัฐมนตรีสเปนกล่าวหาว่ารัสเซียและอิสราเอลเป็นฝ่ายที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับนโยบายด้านการย้ายถิ่นฐานของสเปนนายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ SER ของสเปนเมื่อวานนี้ที่กล่าวหาว่ารัสเซียและอิสราเอลเป็นฝ่ายที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับนโยบายด้านการย้ายถิ่นฐานของสเปนซึ่งทำให้เกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 72,000 คนจากโมร็อกโกพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความโสมนัสและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ใต้
12: Dengar berita polisi kerajaan.
13: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
14: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
15: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J.
16: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
17: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: วันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 11,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอร์แรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073 255 044 073 255 077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้ออ
1: ยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073 203 584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น

ฤดูเปลี่ยนเสี่ยงโรคไข้หวัดใหญ่4มาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ปิดจมูกปากเมื่อไอจามหรือป่วยและควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสะอาดและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยและสถานที่แออัดหยุดเมื่อป่วยควรหยุดเรียนหยุดงานหยุดทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นจนกว่าจะหายดีกรมควบคุมโรคห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพิจารณาโครงการสำคัญในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้199โครงการวงเงินกว่า 5.7 หมื่นล้านบาทกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ TH AI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้ AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วัน
1: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งทีมชาติไทยชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์1ประตูต่อ0ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้มีการพิจารณาโครงการสำคัญในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้199โครงการวงเงินกว่า 57,000 ล้านบาทมุ่งเน้นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นสายใต้และแผนการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเมื่อบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นรัฐมนตรีทุกคนสวมใส่ชุดผ้าลายท้องถิ่นลายราชวัตรเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นสำหรับวาระสำคัญคือข้อเสนอจากกลุ่ม5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสในการของงบประมาณพัฒนาพื้นที่199โครงการมุ่งเน้นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้าขายชายแดนไทยมาเลเซียรวมทั้งการติดตามการลงนามสัญญาก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาเน้นย้ำการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการค้าชายแดนและการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยรวมทั้งพิจารณาโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติครอบคลุม20ล้านครัวเรือนทั่วประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ในทุกมิติติดตามรายงานจากคณิตนาถขันแสนสุขค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนการประชุมว่าขอบคุณทุกภาคส่วนและรัฐมนตรีทุกคนที่ลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงทำให้รับทราบถึงปัญหาทั้งเศรษฐกิจความมั่นคงการท่องเที่ยวคุณภาพชีวิตที่สำคัญเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันภัยจากธรรมชาติและภัยที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ทำให้ได้ข้อมูลจำนวนมากและได้เห็นภาพนำมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อทำให้พื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ได้รับการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นทุกมิติย้ำว่ารัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจได้หาทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความสันติสุขความสุขความมั่นคงให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้นำผลการสรุปจากการประชุมเวิร์กช็อปให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณามีทั้งมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีหรือบิ๊กวินและข้อเสนอในระยะยาวที่จำเป็นต้องวางแผนและลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้มีวาระสำคัญหลายเรื่องทั้งที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่และเรื่องที่จะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานและระบบสำคัญของประเทศในระยะยาวอาทิโครงการรถไฟทางคู่ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งและโลจิสติกเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้กับพื้นที่อื่นของประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอีกประเด็นสำคัญคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะร่วมกับกระทรวงการคลังเสนอหลักการของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าซึ่งระบบนี้จะช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนสามารถได้รับเงินสินใหม่ทดแทนได้อย่างรวดเร็วโดยรัฐบาลจัดสรรวงเงินงบประมาณในการซื้อประกันภัยพิบัติปีละประมาณ 10,000 ล้านบาทครอบคลุมความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในภัยพิบัติ3ภัยที่แก่อุทกภัยแผ่นดินไหวและวาตภัย
4: นี่ก็คือเรื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะร่วมกับกระทรวงการคลังจะเสนอหลักการของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าแนวคิดนี้ก็คือรัฐบาลจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว ให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะครับผมขอย้ำว่าให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทุกภาคทั้งประเทศนะครับโดยมีเป้าหมายครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนซึ่งเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังโดยคปภ.ก็จะนำเสนอหลักแนวคิดเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบและพิจารณาต่อไปครับระบบนี้จะช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วประชาชนสามารถได้รับเงินสินไหมทดแทนได้เร็วกว่าและมากกว่าระบบการเยียวยาแบบเดิมขณะเดียวกันภาครัฐก็จะสามารถบริหารความเสี่ยงและงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแนวทางจากรูปแบบเดิมที่รัฐรอให้เกิดภัยเสียก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินเยียวยามาเป็นการเตรียมการรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า
2: ในการนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงาน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอสงขลาต่อเนื่องอีก5ปีมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาน
5: ายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่ชนะเทพานาทวีและสบ้าย้อยต่อเนื่องอีก5ปีโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้ครอบคลุมค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการหลายประเภททั้งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานขยายโรงงานใบแทนใบอนุญาตการโอนใบอนุญาตการปรับเพิ่มหรือลดเครื่องจักรการเพิ่มพื้นที่หรืออาคารโรงงานรวมถึงค่าธรรมเนียมรายปีช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนหรือขยายกิจการรักษาฐานการผลิตและสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีโรงงานที่อยู่ในข่ายได้รับประโยชน์จำนวน683โรงงานเพิ่มขึ้นจากปี2564ที่มีอยู่119โรงงานแบ่งเป็นโรงงานจำพวกที่3โรงงานที่ต้องขออนุญาตก่อนการประกอบกิจการจำนวน666โรงงานและโรงงานจำพวกที่2แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนดำเนินกิจการจำนวน17โรงงานมีการจ้างงานประมาณ 15,000 คน
6: ต้องบอกว่าเสนอยกเว้นนั้นเนี่ยจะเป็นการเสนอยกเว้นเพิ่มอีก5ปีจากวันนี้ไปนะครับให้สอดคล้องกับแนวทางที่ท่านนายกให้ไว้เมื่อวานนี้ในที่ประชุมนะครับต้องบอกว่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ครอบคลุมการประกอบกิจการหลายประเภททั้งเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนะครับการขยายโรงงานใบแทนใบอนุญาตการปรับเพิ่มหรือว่าลดเครื่องจักรการเพิ่มพื้นที่อาคารโรงงานรวมถึงค่าธรรมเนียมรายปีนะครับซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่อไป5ปีนี้นะครับจะเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับพี่น้องผู้ประกอบการ
5: ทั้งนี้แม้จะทำให้รัฐจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้น้อยลงหรือคาดว่าจะสูญเสียรายได้ประมาณ13ล้านบาทแต่เป็นการนำรายได้ส่วนหนึ่งของรัฐไปช่วยลดภาระของผู้ประกอบการโดยตรงแลกกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กว้างกว่าทั้งการรักษาธุรกิจเดิมการจ้างงานและการดึงดูดการลงทุนใหม่ทำให้ผู้ประกอบการรู้สึกว่าการลงทุนในพื้นที่ยังเดินหน้าต่อได้มาชโยรายงาน
2: ส่วนมาตรการด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าฝ่ายความมั่นคงเสนอให้สร้างรั้วตามแนวชายแดนเพิ่มเติมพร้อมบูรณาการด้านข่าวกรองและพัฒนาระบบเตือนภัย
7: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาสร้างรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพื่อป้องกันยาเสพติดการค้ามนุษย์และการกระทำผิดกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการงานข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนเพื่อป้องกันความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและภาคธุรกิจซึ่งย้ำว่าการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีเพราะสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเพราะกระทบต่อความมั่นใจของประชาชนนักลงทุนและผู้ประกอบการในพื้นที
8: ่ควรจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันและสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องควรจะต้องรู้ถ้างานมวลชนเราดีแบบนี้มันทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับในการดำเนินการในทางท้องถิ่นแล้วงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ครับที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของงาน ครับการว่าจ้างจะเป็นยังไงเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วยนะครับโดยเฉพาะใน3จังหวัดเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเน้นในเรื่องของการที่จะมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมนะครับสร้างความเชื่อมโยงทางบกทางถนนทางรถไฟนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับการพัฒนากับฝั่งมาเลเซียด้วยอีกมิติหนึ่งก็คือเรื่องของความร่วมมือจากมาเลเซียเรื่องนี้ก็ท่านนายกอนุทินก็ได้หยิบยกพูดคุย
7: นายศิริศักดิ์กล่าวว่าการแก้ปัญหาต้องควบคู่ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียทั้งนี้วันที่6กันยายนนี้มีกำหนดหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันวาสนาตระเกตรายงาน
2: นอกจากนี้นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหาอะควาเรียมหอยสังจังหวัดสงขลาดึงหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นและภาคประชาชนร่วมพิจารณาพร้อมกำหนดกรอบเวลาทำงาน90วันผลักดันโครงการให้เกิดประโยชน์และพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคใต้ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้นำผลงานการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนมาจัดแสดงภายใต้แนวคิดเสน่ห์สงขลาเมืองสองทะเลอาทิการจัดแผนรับมืออุทกภัยแผนการนำเสนอสงขลาสู่มรดกโลกสงขลาไมซิตี้สู่การเป็นเมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์ระดับโลกการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต้เพื่อการส่งออกตลาดโลกเช่นยางพาราอาหารแปรรูปที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 268,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงของดีเมืองสงขลาอาทิข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่ข้าวหมกไก่กาแฟสบ้าย้อยผลิตภัณฑ์ตะโนดกลุ่มผ้าทอบาติกและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกหยีอำเภอนาทวีขณะเดียวกันจังหวัดสงขลาได้มอบกระเป๋าเอกสารจากเชือกกล้วยผลิตโดยกลุ่มกอตานีโอทอบหาดใหญ่เป็นของที่ระลึกแก่คณะรัฐมนตรีสะท้อนภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นพร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืนผมชิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: วิปฝ่ายค้านเรียกร้องนายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนภาคใต้พร้อมยืนยันฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงปลายปี
9: นายสาธิตวงหนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะวิปฝ่ายค้านเปิดเผยว่าที่ประชุมวิปฝ่ายค้านวันนี้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์มีแนวโน้มกลับเข้าสู่วงจรความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงต่อสภาพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลยังขาดความชัดเจนด้านนโยบายจังหวัดชายแดนภาคใต้นายสาธิตกล่าวตอบว่าฝ่ายค้านเตรียมดำเนินการ2แนวทางได้แก่การอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติและการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมระบุว่ารัฐบาลบริหารประเทศเพียง 4-5 เดือนแต่ปัญหาหลายด้านกลับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่เติบโตช้าฐานะการคลังที่มีปัญหาและนโยบายเศรษฐกิจยังไม่ชัดเจนรวมถึงกรณี Data Center ที่ฝ่ายค้านเห็นว่าควรตรวจสอบประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนทางนี้คาดว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจน่าจะพิจารณาจังหวะในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี
10: ้ฝ่ายค้านนี่เราเห็นตรงกันว่าเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเที่ยวนี้เนี่ยน่าจะกลับไปสู่วงจรความรุนแรงอีกรอบหนึ่งซึ่งสถานการณ์หน้าที่ยังมีความซับซ้อนมากขึ้นพอเกิดวงจรความรุนแรงครั้งหลังสุดนายกก็ออกมาบอกว่าต้องใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งเสมือนกับเป็นการละทิ้งแนวทางเดิมที่จะใช้การเมืองนำการทหารแต่เสมือนกับใช้ความมั่นคงเนี่ยมาเป็นฝ่ายนำซึ่งมันพิสูจน์มาแล้วว่ามันไม่ประสบความสำเร็จเราคงจะยื่นทั้งสองส่วนส่วนแรกก็คือการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติกับส่วนที่สองจะเป็นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในกันยานี้ก็คงมีเรื่องใหญ่ๆเยอะก็จะเหลือตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาก็จะเป็น 6-70 วันที่จะต้องเลือกวันเรื่องของการอภิปราย
9: สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลานายสาธิตเรียกร้องให้รัฐบาลเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่ใช้เป็นเวทีหาเสียงโดยเฉพาะการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เศรษฐกิจหาดใหญ่ราคาปาล์มน้ำมันและยางพารารวมถึงการท่องเที่ยวพร้อมจับตาโครงการ Missing Link และ Southern Connect ว่าจะมีงบประมาณและการดำเนินการจริงหรือไม่โดยย้ำว่าประชาชนภาคใต้พร้อมสนับสนุนรัฐบาลหากลงพื้นที่เพื่อทำงานและแก้ปัญหาอย่างจริงจังชวิษาประทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันเพิกถอนสิทธิผู้สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 คน แม้ไม่สามารถห้ามท้องถิ่นใช้งบจ้างเหมาแต่ถ้าพบมีการรับผู้มีประวัติทำผิดเข้าทำงานจะเข้าข่ายผิดจริยธรรมผู้บริหารนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้าราชการบางส่วนที่ถูกเพิกถอนการบรรจุจากการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งพบว่าอาจมีการใช้รูปแบบจ้างเหมากลับมาทำงานในบางท้องถิ่นว่าเบื้องต้นผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาทั้งประเทศเพิกถอนครบถ้วนรวม 3,868 คนและยังทราบว่าอาจมีการใช้บริการจ้างเหมาแทนซึ่งได้กำชับและได้ทำหนังสือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศให้ระมัดระวังกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นพิเศษโดยสั่งการไปยังผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดตรวจสอบกรณีการจ้างเหมาบริการกลุ่มบุคคลดังกล่าวเมื่อครบแล้วจะมีการตรวจสอบทันทีโดยประสานงานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เข้ามาร่วมตรวจสอบทั้งนี้งบประมาณที่นำมาจ้างเหมาเป็นงบประมาณของท้องถิ่นเองท้องถิ่นจึงมีความเป็นอิสระในการบริหารงานส่วนกลางจึงไม่มีสิทธิห้ามเพียงกำชับให้ดำเนินการตามระเบียบหากทราบว่าบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วยังจ้างเหมาถือเป็นการกระทำผิดจริยธรรมผู้บริหาร
11: ตอนนี้เบื้องต้นในส่วนของผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาที่มีความจำเป็นต้องเพิกถอนเนี่ยตอนนี้ทั้งประเทศเนี่ยเราเพิกถอนครบทั้งสิ้นแล้วนะครับทั้งหมด 3,868 คนนะครับเมื่อวานก็ทราบจากข่าวเช่นเดียวกันว่าจะมีอาจจะมีคนบางกลุ่มไปใช้วิธีการการจ้างเหมาแทน

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: โดยไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันปลอดภัยแน่นอนนฤมลอุดมพรรายงาน
2: ยอดเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ10เดือนทะลุ 196,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ77ของกรอบงบลงทุนคาดว่าสิ้นปีงบประมาณนี้จะบรรลุเป้าหมายร้อยละ95
3: นายธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.เปิดเผยผลการกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ43แห่งในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ว่ามียอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 196,576 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ77ของกรอบงบลงทุนรวม 253,852 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงการเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลเบิกจ่ายสะสมสูงสุดได้แก่โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท. 13,686 ล้านบาทโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม. 11,581 ล้านบาทและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมา 7,497 ล้านบาททั้งนี้สคร.ประเมินว่าการดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายยังคงเป็นไปตามแผนงานโดยจะเร่งติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดในระยะเวลา2เดือนที่เหลือเพื่อผลักดันให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนณสิ้นปีงบประมาณ 2,569 เป็นไปตามเป้าหมายที่ไม่ต่ำกว่า195ของกรอบงบลงทุนรวมอย่างแน่นอนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ของไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้
4: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้สาเหตุสำคัญมาจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวปัจจัยดังกล่าวช่วยดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาทิจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่จะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นจนถึงวันนี
5: ้ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือแถบที่เป็นลุ่มน้ำโขงฝนมันจะตกยาวเอียงตลอดลำน้ำโขงน้ำที่จะไหลลงน้ำโขงก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องน้ำล้นตลิ่งนะครับแล้วก็ลำน้ำสาขาที่มีน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เหล่านี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังและตามข้อมูลนะดูข้อมูลฝนของกรมอุตุนิยมได้ทางตัวเรดาร์ตรวจอากาศนะครับเรามีข้อมูลอยู่24ชั่วโมงประชาชนสามารถดูผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะครับประเมินว่าฝนตกซ้ำเดิมฝนมีการตกในเกณฑ์ที่หนักต่อเนื่องเกินกว่า2โมง3ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็พื้นที่ตัวเองมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมได้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการยกข้าวของก่อนล่วงหน้านะครับเพื่อจะได้ลดผลกระทบส่วนนี้ลงไปนะครับก่อนที่จะภาครัฐจะเข้าไปดูในภาพรวมให้นะครับดูข้อมูลได้ตัวเองผ่านช่องทางของกรมอุตุนิยมครับ
4: นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนซึ่งทะเลอันดามันห่างฝั่งคลื่นสูงได้ถึง 3-4 เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัด

0: ระวังในการเดินเรือและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทภัทรแสนตุ้มรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานชลประทานที่7รายงานว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงและเขื่อนทดน้ำหลายแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
2: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มลดลงสำหรับเขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนทัดน้อยเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีและเขื่อนลำนมใหญ่ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,478.50 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 487.97 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 338.88 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 50.56 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: เจ้าท่าสุราษฎร์ธานีเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังถึงวันที่2กันยายนหลังมรสุมมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นทะเลสูง 2-3 เมตรพร้อมกำชับเรือเล็กงดออกจากฝั่งและเฝ้าระวังการเดินเรือในเขื่อนรัชประภาน
3: ายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศเตือนผู้ประกอบการเดินเรือชาวประมงและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือจนถึงวันที่2กันยายน2569หลังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยทางเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีกำชับเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือขนาดใหญ่ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพร้อมตรวจสอบเครื่องยนต์อุปกรณ์สื่อสารและสภาพอากาศก่อนออกเดินเรือทุกครั้งขณะเดียวกันเตือนชาวเรือในพื้นที่เขื่อนรัชประภาระวังลมกระโชกและคลื่นลมรุนแรงแบบฉับพลันกำชับผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือและหากพบฝนตกหนักหรือคลื่นลมแรงให้พิจารณางดการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยราริชัยยินดีสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้ชุมชนมักกะสันซึ่งเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมาสั่งเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยกำชับดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3เขตราชเทวีซึ่งเกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเบื้องต้นพบบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ15หลังคาเรือนและมีผู้เสียชีวิต1รายโดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารโดยรอบอย่างเคร่งครัดส่วนการบรรเทาความเดือดร้อนสำนักงานเขตราชเทวีได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดดิษฐ์หงสารามหรือวัดมักกะสันรองรับผู้ประสบภัยประมาณ 20-25 ครอบครัวรวมกว่า50คนโดยจัดเตรียมน้ำดื่มอาหารพัดลมที่นอนห้องน้ำและพื้นที่อาบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวและผู้ที่ต้องได้รับยาต่อเนื่องรวมทั้งประสานสถานศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนด้านเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนขณะเดียวกันยังได้สั่งการดูแลความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ที่มีเด็กกว่า120คนและประสานตำรวจเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการแจ้งความและสำรวจทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่และกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ติดตามเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนมักกะสันและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวางมาตรการเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเขตชุมชนต่างๆที่อาจจะเสื่อมสภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการณ์ที่ระบุว่านายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดหลังสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกลับมาปะทะกันด้วยอาวุธระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจอย่างมากและขอให้ทั้งสองฝ่ายกลับเข้าสู่กระบวนการทางการทูตที่จะนำไปสู่การยุติปัญหาเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพและความเชื่อมั่นในภูมิภาคตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธ2จุดบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับเป็นโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเพื่อเป็นการตอบโต
1: ้นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่กรุงบิสเคกเมืองหลวงของคีร์กีสถานเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอินเดียพร้อมสนับสนุนทุกความพยายามในการสร้างสันติภาพในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ดำเนินมานานกว่า4ปีซึ่งถือเป็นการทำให้มนุษยชาติถดถอยลงและจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นนี้ไปสู่การยุติสงครามอย่างถาวรทั้งนี้อินเดียและจีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ซื้อน้ำมันจากรัสเซียรายใหญ่ที่สุดส่งผลให้รัสเซียสามารถฟื้นฟูงบประมาณด้านการทหารนับตั้งแต่เปิดฉากโจมตียูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2556อย่างไรก็ตามรัสเซียถูกคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมจากบรรดาชาติตะวันตกเพื่อให้รัสเซียไม่มีงบประมาณไปใช้ในการทำสงคราม
6: นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาของเนปาลเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่เหตุการณ์น้ำป่าทั่วไปแต่เป็นหนึ่งในเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ของภูมิภาคแห่งนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากการถล่มของหิมะและน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัยที่สะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงในพื้นที่แถบนี้กำลังเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประชาคมโลกหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นมาหารืออย่างจริงจังขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย939รายและสูญหายเกือบ 4,500 รายขณะที่รัฐบาลเนปาลประเมินว่างบประมาณในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อาจสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกคณะกรรมาการยุโรปเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปหรือ EU จะระงับการนำเข้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์เพื่อการบริโภคทุกชนิดอาทิสัตว์ปีกเนื้อสัตว์ไข่และน้ำผึ้งจากบราซิลซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่3กันยายนนี้เป็นต้นไปเนื่องจากบราซิลไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปศุสัตว์ โฆษกคณะกรรมการยุโรปกล่าวเพิ่มเติมว่าระยะเวลาของมาตรการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการที่บราซิลสามารถแสดงหลักฐานยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EU ได้เร็วเพียงใดซึ่งบราซิลถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญของ EU และกำลังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดสร้างสรรค์และเป็นไปในทางเชิงบวกเพื่อให้แน่ใจว่าบราซิลจะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดแรกที่สนามชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงสนามพบกับทีมสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์รุ่นอายุไม่เกิน20ปีผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทย U20 เอาชนะทีมสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ U20 ไป1-0จากประตูของศิวกรพลสันในช่วงท้ายครึ่งแรกจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่ายินดีที่ทุกคนทำผลงานออกมาได้ดีแม้ว่าจะมีบางจังหวะที่ขาดเกินๆด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกทำให้การควบคุมบอลไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทุกคนในทีมก็ทำผลงานออกมาได้ดีในเกมแรกและมั่นใจว่ามาถูกทางกับวิธีการเล่นที่ฝึกซ้อมมาสิ่งที่ต้องปรับคือเรื่องของการส่งบอลและการสร้างโอกาสในพื้นที่สุดท้ายที่ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทย U20 จะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2พบกับเติร์กเมนิสถาน U20 ที่สนามชลบุรีสเตเดียมในวันที่3กันยายนนี้เวลา 19:30 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ศึกบาสเกตบอลชายฟีบ้าเอเชียคัพ2029พรีควอลิฟายที่ประเทศมองโกเลียทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายของรอบหนึ่งชนะเจ้าภาพมองโกเลียไปด้วยสกอร์69-66คะแนนส่งผลให้ทีมชาติไทยจบรอบหนึ่งด้วยอันดับหนึ่งของกลุ่มแข่ง3เกมชนะ3เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับฮ่องกงมาเลเซียและอินโดนีเซียในช่วงเดือนมกราคม2570ต่อไปการแข่งขันพาราฟันดาบเก็บคะแนนสะสมโลกรายการพัทยา2026พาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีในประเภทดาบฟอยล์บุคคลหญิงรอบรองชนะเลิศแววสายสุนีจนะนักกีฬาพาราฟันดาบทีมชาติไทยพ่ายให้กับโจจริงๆนักพาราฟันดาบจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไป9-15ยุติเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศคว้าเหรียญทองแดงมาครองศึกเวิลด์บ็อกเซียแชมเปี้ยนชิพ2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ประเภทบ็อกเซียบุคคลชายคลาส BC2 เจมส์วรวุฒิแสงอัมพาเฉือนเอาชนะฟิลิกอาร์ดียูด้าจากอินโดนีเซียไป3-2คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จถือเป็นการคว้าแชมป์โลกได้เป็นสมัยที่3หลังจากเคยคว้าแชมป์ได้2ครั้งที่ปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี2014และที่ลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษในปี2018ขณะที่ประเภทบ็อกเซียบุคคลหญิงคลาส BC3 ละดามณีกล้าหาญโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะชเวเยจินจากเกาหลีใต้ไทเบรก4-3คว้าเหรียญทองที่2มาให้ทีมบ็อกเซียไทยได้สำเร็จนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก11สมาคมกีฬาประกอบด้วยสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคริกเก็ตแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวงาน Meet the Press ครั้งที่4มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ห้องประชุม222ราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่า Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่4ตั้งเป้ารวม5เหรียญทองจากตะกร้อ4เหรียญทองครบทุกอีเวนท์ที่ส่งแข่งขันและเรือใบหวังคว้า1เหรียญทองจากรุ่นเยาวชนและคาดว่าจะมีเหรียญติดมือกลับบ้านอีก 3-4 อีเวนท์กีฬาเอ็กซ์ตรีมคาดว่าจะคว้ากลับมาได้2เหรียญทองแดงเช่นเดียวกับคริกเก็ตสาวและโปโลน้ำหญิงที่หวังเหรียญทองแดงเช่นกัน ันสำหรับกระดานโต้คลื่นวินเซิร์ฟและปีนหน้าผาหวังติด1ใน3อันดับส่วนสควอชและยิมนาสติกขอส่งนักกีฬาเลือดใหม่ไปทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อยอดสู่ซีเกมในปีหน้าส่งผลให้งาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026รวม4ครั้ง33ชนิดกีฬาประกาศตั้งเป้าคว้าแล้ว10เหรียญทองด้านนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมีความพร้อมตลอดเวลาแต่ต้องลงแข่งขันหลายรายการทำให้นักกีฬาทำงานหนักโดยทีมชายจะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนจะอยู่ยาวไปลุยศึกเอเชียนเกมต่อไปส่วนทีมหญิงที่ทุ่มเทสุดกำลังไปกับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเพื่อคว้าตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกม2028มาได้แล้วทุกคนก็จะกลับมาเตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมโดยจะไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่3กันยายนนี้ซึ่งทีมหญิงทั้งในร่มและชายหาดถือเป็นความหวังเหรียญรางวัลของสมาคม
8: จากความสำเร็จนะครับที่ชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ไปโอลิมปิกเนี่ยความกดดันที่มันมีมาตลอดอย่างน้อยๆก็10กว่าปีนะตั้งแต่การแข่งขันที่ญี่ปุ่นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ10กว่าปีที่เราเจ็บช้ำน้ำใจมานะครับเราสามารถถอดสลักตรงนั้นไปได้เนี่ยและเราก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้สร้างฝันให้เป็นจริงได้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นพลังสำคัญที่ให้นักกีฬาทุกคนนะครับได้มีกำลังใจสำหรับการที่จะก้าวไปสู่การทำหน้าที่ในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ครับ
7: ขณะที่นายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026โดยเป็นแชมป์สมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้ที่ไม่เพียงคว้าแชมป์เอเชียแต่ยังสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมมาได้สำเร็จจึงอาจจะมีเงินอัดฉีดเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากเงินรางวัลปกติเพื่อขอบคุณนักกีฬาและทีมงานทุกคนพร้อมเตรียมวางแผนกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อเตรียมความพร้อมเก็บตัวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยให้มีความฟิตเต็มร้อยในช่วงแข่งขันโอลิมปิกเกม2028
9: กรณีนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะกรณีที่เราเป็นแชมป์เอเชียอย่างเดียวจะเป็นประวัติศาสตร์ที่เราสามารถจะผ่านเข้าไปสู่โอลิมปิกเกมได้เป็นครั้งแรกของทีมวอลเลย์บอลนะครับความสำเร็จนี้เนี่ยรัฐบาลมองเห็นสั่งการมาที่การกีฬาแล้วกองทุนนะครับว่าเดี๋ยวจะมีอัดฉีดเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากเงินรางวัลปกติอย่างแน่นอนนะครับก็รอขั้นตอนนะครับก็อยากที่จะให้กำลังใจ
7: ด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าความสำเร็จนี้เกิดจากแรงใจจากแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนซึ่งตอนนี้ก็คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมสำเร็จแล้วเหลือเวลาอีก2ปีในการเตรียมทีมไปโอลิมปิกซึ่งสมาคมก็จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างทีมให้ดีที่สุดก็ต้องขอแรงใจจากชาวไทยอีกครั้งเพราะอาจต้องสร้างนักตบรุ่นใหม่ขึ้นเสริมทัพอีกมากทั้งนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปพาณิชย์คาดนาครายงาน
10: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
12: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
11: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าอัศวินม้าขาว
3: คำว่าอัศวินเขียนออ่างไม่หันอากาศสศาลาวอแหวนสระอินอหนูมาจากคำว่าอัศวะซึ่งแปลว่าม้าอัศวินแปลว่าผู้มีม้าหรือผู้ขี่ม้าหมายถึงผู้ที่เป็นนักรบขี่ม้ามีหน้าที่ปกป้องพระราชาอัศวินยังมีนางในดวงใจซึ่งอัศวินจะยกย่องเทิดทูนและปกป้องด้วยชีวิตในภาษาไทยมีคำว่าอัศวินม้าขาวหมายถึงผู้ที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์คับขันคำนี้มาจากนิยายที่ในตอนจบมักมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกหรือผู้ที่กำลังได้รับอันตรายไว้ได้คำว่าพระเอกขี่ม้าขาวและอัศวินม้าขาวใช้แทนกันได
11: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
13: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
14: เรารักประเทศไทย
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเปรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 3-4 กันยายน 2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครชัยภูมิมุกดาหารยะโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 9:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.15 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:19 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 27 เซนติเมตรและเวลา 4:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 36 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.
6: ต่อไปเป็นข่าวบริการกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและชอบผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Fluorescent Times หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันเมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันสร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันเมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ในพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026344999ต่อ201กรมควบคุมโรครับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน2อัตราหน้าจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน1อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน2อัตราและตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ภายในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ddc.thaijobjob.com หัวข้อข้าราชการเลือกปี2569เลือกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆสังกัดกรมควบคุมโรคเลือกหัวข้อสมัครสอบ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่4กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการหมายเลขโทรศัพท์0-4297-0112ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชุดไทยจิตรดานิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการท่านผู้ฟังคะในบรรดาชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยจิตรดานั้นคือนิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการมากที่สุดทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นชุดที่แสดงออกถึงความสุภาพเรียบร้อยและทรงคุณค่ามากที่สุดชุดหนึ่งด้วยการออกแบบที่เน้นความมิดชิดแต่ยังคงไว้ซึ่งสวดทรงที่งดงามทำให้ชุดนี้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับงานพิธีการที่ต้องการความภูมิฐานชุดไทยจิตรดานั้นถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในงานพิธีกลางวันโดยมีเอกลักษณ์ที่สังเกตได้คือเป็นเสื้อแขนกระบอกยาวจรดข้อมือจุดเด่นอยู่ที่คอตั้งคือคอกลมที่มีขอบตั้งขึ้นมาเล็กน้อยผ่าอกด้านหน้าและติดกระดุม5เม็ดตัวเสื้อแยกชิ้นกับผ้านุ่งโดยผ้านุ่งจะใช้ผ้าไหมสีพื้นที่มีความงดงามหรือผ้าไหมทอลายสอดดิ้นพองามตัดเป็นผ้าสิ้นป้ายหน้ายาวจรดข้อเท้าไม่มีการจับจีบหน้านางหรือชายพกและมักนิยมใช้ผ้าไหมเกลี้ยงที่มีความอยู่ตัวเพื่อให้ชุดดูเป็นทรงสวยงามค่ะสำหรับโอกาสที่สวมใส่คืองานที่เป็นทางการในเวลากลางวันหรือพิธีการที่ต้องการความเคารพสถานที่สูงเช่นการรับประมุขจากต่างประเทศหรือแขกบ้านแขกเมืองอย่างเป็นทางการงานพิธีการระดับชาติหรือการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่างๆงานทำบุญในพระราชวังหรือพิธีมงคลสมรสช่วงกลางวันที่เน้นความเรียบหรูนอกจากนี้ชุดไทยจิตรดาสีดำก็มักนิยมใช้เป็นชุดไว้ทุกข์ที่สุภาพที่สุดสำหรับสตรีไทยในการเข้าร่วมพิธีสำคัญอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะชุดไทยจิตรดาไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายแต่คือสัญลักษณ์ของความประณีตการรู้จักกาลเทศะของสตรีไทยความเรียบง่ายของดีไซน์ที่เข้าได้กับทุกยุคสมัยทำให้ชุดไทยจิตรดายังคงเป็นอมตะในใจของผู้สวมใส่ทุกคนจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยจิตรดานิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการเรียบเรียงโดยอัธพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
15: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
16: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
15: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
16: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
6: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
17: อยากได้มอเตอร์ไซค์ไปพินิจมอเตอร์
18: ออกร
17: ถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 11,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอร์แรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
18: Dengar berita polisi kerajaan.
19: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
20: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
21: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
22: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
23: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

ปี2568นี้จะถือเป็นปีที่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ22ปีหลังจากนโยบายที่มีชื่อว่า30บาทรักษาทุกที่ได้เดินหน้าครบทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศแล้ว30บาทรักษาทุกที่นั้นเป็นยังไงแตกต่างอะไรจาก30บาทรักษาทุกโรคที่เราคุ้นเคยกันอยู่เดิมมาวันนี้สปสช.จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับโครงการนี้ให้มากขึ้นว่าได้ถูกยกระดับมายังไงและจะสร้างความเปลี่ยนแปลงแบบไหนให้กับประชาชนในเวอร์ชั่นเข้าใจง่ายใน5นาทีก่อนอื่นเลยเราขอย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นในปี2545ที่ประเทศไทยเราได้เกิดระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งเป้าหมายหลักเพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลใดๆสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้โดยไม่ต้องล้มละลายจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลซึ่งรู้จักกันในชื่อ30บาทรักษาทุกโรคซึ่งภายหลังก็ได้มีชื่อฮิตติดปากว่า10บาททองหรือว่า10 30บาทอย่างไรก็ตามตลอด22ปีที่ผ่านมาโครงการ30บาทรักษาทุกโรคก็ค่อยๆยกระดับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนวันนี้ที่ได้ยกระดับครั้งใหญ่เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการแบบที่ไหนก็ได้ที่สถานพยาบาลระดับปฐมภูมิทั่วประเทศนับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เป็นต้นไปอย่างแรกที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการสุขภาพให้ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้นโดยไม่จำกัดเพียงสถานพยาบาลประจำตามสิทธิ์ของตัวเองเหมือนเมื่อก่อนแล้วคือไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ใช้บริการได้โดยใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวเมื่อเราเจ็บป่วยเล็กน้อยก็สามารถเลือกรับบริการที่สถานพยาบาลระดับประถมภูมิใกล้บ้านก่อนได้เลยด้วยแนวทาง30บาทรักษาทุกที่สุขภาพดีเริ่มที่ใกล้บ้านนอกจากนี้ยังมีเพิ่มหน่วยบริการนวัตกรรมซึ่งเป็นเครือข่ายหน่วยบริการภาคเอกชนที่เข้าร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เข้ามาช่วยรองรับผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองโดยผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่7ประเภทได้แก่ร้านยาคุณภาพเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มอาการปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการคลินิกพยาบาลตรวจรักษาเบื้องต้น32อาการและรับบริการการพยาบาลพื้นฐานเช่นทำแผลล้างแผลคลินิกเทคนิคการแพทย์สำหรับการเจาะเลือดตรวจแล็บ22รายการตามใบแพทย์สั่งตรวจคลินิกเวชกรรมเจ็บไข้ไอปวดรับบริการรักษาโรคทั่วไปคลินิกกายภาพบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วย4กลุ่มโรคด้วยกายภาพบำบัดคลินิกทันตกรรมรับบริการอุดฟันถอนฟันขุดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันเคลือบฟลูออไรด์ปีละ3ครั้งคลินิกแพทย์แผนไทยนวดประคบอบสมุนไพรเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มบริการในส่วนของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่สามารถรับเครื่องล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติกลับไปใช้ที่บ้านหรือในส่วนของคนกรุงเทพก็จะได้พบกับตู้ห่วงใยที่จะตั้งไว้ให้บริการอยู่ตามพื้นที่แออัดอย่างเช่นชุมชนต่างๆไปจนถึงสถานีรถไฟฟ้าให้ผู้ป่วยสามารถวิดีโอคอลกับแพทย์สำหรับการเจ็บป่วยเล็กน้อย42อาการข้อดีของนวัตกรรมบริการทั้งหมดนี้คือความยืดหยุ่นของเวลาเปิดปิดนอกเวลาราชการทำให้คนที่ไม่สะดวกในช่วงเวลากลางวันก็เข้ามารับบริการได้รวมถึงระยะเวลาการรอคิวก็น้อยกว่าโรงพยาบาลอีกด้วยถือว่าสร้างความสะดวกกับประชาชนมากๆพอฟังมาถึงตรงนี้เราคงพอเห็นภาพในมุมของประชาชนที่ได้รับซึ่งเป็นเป้าหมายหลักที่ทางรัฐบาลต้องการให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายก่อนเป็นอันดับแรกแต่ว่าก็ยังมีเป้าหมายที่รองลงมาก็คือโรงพยาบาลจากที่เคยเป็นจุดรวมคนไข้ทั้งหมดก็ลดความแออัดลงด้วยลดภาระการดำเนินงานทำให้สามารถโฟกัสกับเคสที่มีความรุนแรงหรือซับซ้อนมากขึ้นเพราะเคสที่เจ็บป่วยเล็กน้อยได้เลือกใช้ช่องทางปฐมภูมิและหน่วยบริการนวัตกรรมใหม่จาก30บาทรักษาทุกที่แทนไปแล้วนั่นเองซึ่งจุดเด่นของโครงการนี้คือการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาร่วมใช้ด้วยทำให้เพิ่มบริการใหม่ๆเข้ามาทั้งการเชื่อมข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศและมีการทำงานผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นเช่นการนัดพบแพทย์ออนไลน์การแพทย์และเภสัชกรรมทางไกลเลือกรับยาทางไปรษณีย์หรือใช้บริการ Health Rider ส่งยาถึงบ้าน
จากที่พูดมาทั้งหมดทำให้เราเห็นได้เลยว่า30บาทรักษาทุกที่ทำให้ประชาชนมีทางเลือกสำหรับการเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้นไม่ต้องกังวลหรือกลัวว่าการรับการรักษา

0: ทำไงดีนะจะขับไหวไหมเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรบ้างโอ๊ยเครียดจังเลย
1: คิดอะไรอยู่ครับ
0: มิสเตอร์ปลอดภัยจินนี่กำลังเครียดอยู่เลยค่ะต้องขับรถทางไกลแต่จินนี่ไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงดีเลยกังวลมากเลยค่ะ
1: ไม่ต้องเครียดครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้เองถ้าทำได้ครบก็ไม่ต้องกังวลเลยอย่างแรกเลยเราต้องเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมขับรถก่อนพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมงไม่อดนอนติดต่อกันหลายวันเพื่อป้องกันการง่วงหลับในไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะทำให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงไม่ทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทเพราะจะทำให้เกิดอาการง่วงนอนได้เมื่อร่างกายพร้อมแล้วต่อไปต้องตรวจสอบรถให้พร้อมใช้งานด้วยนะครับระบบเบรกสามารถหยุดได้ในระยะทางที่ปลอดภัยตรวจสอบยางรถยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และเติมลมยางตามค่าที่กำหนดเช็คสัญญาณไฟมีแสงไฟส่องสว่างทุกดวงเช็คเครื่องยนต์ไม่มีอาการผิดปกติไม่มีสัญลักษณ์เตือนบนหน้าปัดรถและต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ประจำรถอาทิยางอะไหล่สายพ่วงแบตเตอรี่ที่สำคัญต้องศึกษาวิธีใช้งานไว้ด้วยนะครับเกือบจะพร้อมแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมคือต้องศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยโดยตรวจสอบข้อมูลสภาพเส้นทางจากแผนที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันแนะนำเส้นทางและเตรียมเส้นทางสำรองกรณีเส้นทางหลักการจราจรติดขัดหรือเกิดเหตุฉุกเฉินวางแผนและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางหลีกเลี่ยงเส้นทางชำรุดหรืออยู่ระหว่างการซ่อมแซมเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะ
0: ฟังดูก็ไม่ยากเลยค่ะงั้นขอตัวขับรถไปตรวจสภาพที่ศูนย์ก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาวางแผนเส้นทางส่วนร่างกายจินนี่พร้อมมากค่ะไม่นอนดึกไม่ดื่ม

0: ขอบคุณนะคะมิสเตอร์ปลอดภัย
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784

ครงการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพขอย้ำอีกครั้งนะครับถ้าคุณเป็นคนไทยมีบัตรประชาชนคุณสามารถมาใช้บริการร้านยาที่เข้าร่วมโครงการได้ทุกที่ 80% คนไข้ยังไม่ทราบนะครับว่ามีบริการเหล่านี้ที่คนไข้ไม่ต้องชำระเงิน

ครงการ BP เป็นโครงการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพนะคะประชาชนไทยทุกคนสามารถรับกิจกรรมเหล่านี้ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงพกบัตรประชาชนมาใบเดียวหรือว่านำมือถือนะครับผ่านแอปเป่าตังมาติดต่อได้ก็จะมีทั้งยาคุมกำเนิดรายเดือนและยาคุมฉุกเฉินอันนี้รวมถึงยาคุมสำหรับผู้ป่วยหลังคลอดนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายยาคุมรายเดือนนะครับพอกินจนหมดแผงเม็ดสุดท้ายก็มาติดต่อรับเพิ่มได้เลยยาคุมฉุกเฉินนะครับได้2ครั้งต่อปีนะครับยาธาตุเหล็กฟรีปีละ52เม็ดนะครับเพราะว่าจะกินเป็นสัปดาห์ละครั้งที่ตรวจคันปีละ4ครั้งถุงยางอนามัยจะมารับได้สัปดาห์ละครั้งนึงครับครั้งนึงก็ได้10ชิ้นตอนนี้เพิ่มเติมก็คือที่ตรวจ HIV ไม่ได้จำกัดจำนวนครั้งนะครับแต่ว่ามันจะมีระยะเวลาในการตรวจที่เหมาะสมอยู่สมมติมีการรับครั้งแรกไปหลังจากที่เราอาจจะมีความเสี่ยงมาแล้วเราไม่มั่นใจว่าเรามีได้รับเชื้อมาหรือเปล่าเนี่ยครับแล้วก็ถ้าผลบวกหรือลบถ้าไม่มีปฏิกิริยาสามารถตรวจซ้ำได้ก็เว้นสัก3เดือนก็ได้หรือ90วันเชื้ออาจจะยังไม่มากพอแต่ในช่วง3เดือนนี้ก็ให้ลดความเสี่ยงตัวเองด้วยชุดตรวจ HIV test นะครับที่ทางเราได้จัดเตรียมไว้เนี่ยจะเป็นเกรดเดียวกับที่ทางโรงพยาบาลใช้ฉะนั้นก็มั่นใจในคุณภาพได้แน่นอนครับแล้วก็ OV test หรือที่ตรวจพยาธิใบไม้ในตับก็จะรับได้ฟรีปีละ1ครั้งเนื่องจากมันมีรายงานว่าคนไทยมีการกินอาหารสุกๆดิบๆประเภทปลาน้ำจืดปลาตะเพียนนะครับปลาล้าทำให้เกิดมีการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับได้ซึ่งมันจะส่งผลระยะยาวทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีนะครับทางภาครัฐก็เลยต้องการให้มีตรงจุดนี้เพื่อเป็นการคัดกรองคนไข้รักษาแต่เนิ่นดีกว่าตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับก็สามารถมาใช้บริการที่ร้านได้จะมีการแจกชุดตรวจให้คนไข้สามารถไปตรวจเองที่บ้านตรวจแล้วเนี่ยกลับมาให้ที่ร้านทางร้านจะส่งตรวจต่อให้นะครับแล้วก็มีการโทรแจ้งผลนะครับถ้าเกิดมีผลผิดปกติเกิดขึ้นนะครับทางร้านก็จะแนะนำให้คนไข้นะครับไปรักษาต่อตามสิทธิ์ก็ walk in มาได้เลยครับพร้อมแบบประชาชนตัวเองหรือจะจองผ่านแอปเป่าตังก็ได้ครับเข้ากระเป๋าสุขภาพนะครับแล้วก็จองเลือกกิจกรรมมาได้จริงๆแล้วมันได้ทุกสิทธิ์การรักษาเลยแต่ว่าคนยังรู้น้อยคนยังคิดว่าเอ้ยเราเป็นข้าราชการนะเรารับตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าจริงๆตรงนี้ข้าราชการประกันสังคมหรือว่าคุณเป็นครูเอกชนก็ตามหรือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับก็สามารถรับกิจกรรมป้องกันและสร้างสุขภาพตรงนี้ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับโดยประชาชนนะครับสามารถสังเกตโลโก้สีเขียวนะครับร้านยาของฉันแล้วก็โลโก้30บาทรักษาทุกที่ถ้าเห็น2โลโก้นี้นะครับก็สามารถเข้ามารับบริการได้เลยครับเวลาคนไข้มาติดต่อเราก็จะเช็คผ่านระบบได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้บัตรประชาชนคนไข้นะครับก็จะเช็คได้เลยว่าเอ๊ะยาคุมคนไข้รับไปเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ถึงเกณฑ์ที่เราสามารถให้คนไข้ได้หรืออย่างคนที่ไม่ได้พกบัตรประชาชนมาโครงการสร้างเสริมป้องกันสุขภาพตรงนี้สามารถเช็คอินผ่านแอปกระเป๋าตังค์ได้ทางระบบภาครัฐมีข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงกันโครงการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพหรือ PP นะครับก็ทำให้ร้านยามีคนใช้บริการก็มากขึ้นทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าขาจรประชาชนก็ประหยัดเงินได้เยอะครับเขาก็ค่อนข้างแฮปปี้กันคนไข้ก็ค่อนข้างประหลาดใจกึ่งประทับใจครับคือเขาก็ดีใจว่ามันมีโครงการแบบนี้ด้วยเขาก็ไม่รู้มาก่อนอะไรเงี้ยครับเขาก็ขอบคุณที่ว่าเราแนะนำเขาด้วยแล้วก็ส่วนบางคนที่รู้เองเขาก็จะดูผ่านแอปเป่าตังค์หลายๆคนนะครับที่เขายังไม่รู้ว่าสิทธิ์อื่นๆนะครับก็สามารถรับได้ไม่ใช่แค่บัตรทองก็ทางร้านก็คอยประชาสัมพันธ์ให้คนไข้ที่มาที่ร้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการแจ้งให้คนไข้ทราบถึงว่าคุณมีสิทธิ์รับตรงจุดนี้นะครับก็ถ้าต้องการก็สามารถแจ้งได้

นี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ

0: Sawas Sajala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
1: Hai thang puang mong mun, kon ram hai. Pra phu sedet su fa, sawan ka lai. แนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวคุ้มครองประชาชนทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เร็วและเป็นระบบมากขึ้น
8: นางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยภาครัฐจะจัดซื้อประกันภัยให้ประชาชนครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประกันภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกรณีอุทกภัยจ่าย 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่าย 5,000 บาทต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนขณะที่กรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองจ่าย2ล้านบาทต่อรายทั้งนี้มอบหมายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและคปภ.เร่งจัดทำระบบพร้อมทบทวนกฎหมายและมาตรการช่วยเหลือเดิมเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นการปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอเกิดเหตุแล้วเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยรวดเร็วและภาครัฐสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
7: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดภาคใต้โดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วน6ด้านได้แก่ด้านสินเชื่อและสภาพคล่องสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำฟื้นฟูธุรกิจหลังน้ำท่วมโดยออมสินเตรียมสินเชื่อ5ปีดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีด้านโครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือรองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านการค้าและอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ด้านปรับผังเมืองมหาไทยเร่งปรับผังเมืองรองรับการลงทุนและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ชุมชนและอาหารพื้นถิ่นและด้านการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนอีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่นอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานใน4จังหวัดชายแดนใต้นราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลา4อำเภอได้แก่จะนะเทพานาทวีและสบาย้อยเป็นเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569ครอบคลุมโรงงานจำพวกที่2และ3ทุกขนาดทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายก่อนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการทางการอิหร่านเรียกร้องคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกดดันให้สหรัฐยุติการโจมตีในดินแดนของอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการนายโกลัมโฮเซนดาซีรองผู้แทนถาวรของอิหร่านประจำสหประชาชาติหรือ UN เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกดดันให้สหรัฐยุติการโจมตีในดินแดนของอิหร่านหลังกองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของอิหร่านอย่างโจ่งแจ้งนายดาซียังกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่กองทัพอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาถือเป็นการป้องกันตนเองจากการโจมตีของสหรัฐ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: Inilah Sawatha Jala gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
11: Menteri Perdagangan teruskan usaha kurangkan beban kos sara hidup dan rancakan ekonomi di wilayah sempadan selatan Thai. Kementerian Perdagangan meneruskan langkah untuk mengurangkan beban kos sara hidup dan merancakan ekonomi di tiga wilayah sempadan selatan Thai dengan melancarkan program Thai Choi Thai ทงฟ้าลดค่าครองชีพ atau pengurangan kos sara hidup. Program ini menyediakan lebih 500 jenis barangan keperluan pengguna dalam 10 kategori dengan potongan harga sehingga 60%. Selain itu, buah-buahan bermusim daripada petani yang menghadapi masalah lebihan hasil turut dibawa untuk dijual pada harga istimewa. Langkah ini bertujuan membantupengguna dan petani secara serentak dijemputkan semua di wilayah Jala dan kawasan berhampiran untuk datang membeli barangan dalam program ini. Semua barangan yang disediakan merupakan produk berkualiti dengan harga berpatutan yang telah dipilih oleh Kementerian Perdagangan. Terdapat pelbagai barangan keperluan harian termasuk makanan, barangan kegunaan harian serta produkCommunity. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
10: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.

0: ันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: Mitok kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 4-01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music by Nuhan.

ันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ

0: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
1: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: Salawat Sajalah Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเปลี่ยนบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
4: รู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลากับเคลื่อน4เรื่องสำคัญดำเนินการทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
10: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: นายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาขับเคลื่อน4เรื่องสำคัญดำเนินการทันทียกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติภาคใต้ให้กับประชาชน
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาครั้งแรกว่าคณะรัฐมนตรีได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือ Quick Win เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการทันทีครอบคลุม4เรื่องสำคัญได้แก่เรื่องเศรษฐกิจให้ปลดล็อกอุปสรรคธุรกิจพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการการเงินทั้งภาษีและสินเชื่อดอกเบี้ยตามเฉพาะกิจรวมถึงเร่งขุดลอกร่องน้ำปัตตานีสงขลา เรื่องสังคมให้แก้ไขปัญหาความยากจนดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยให้สร้างโรงพยาบาลหัดใหญ่แห่งที่2วงเงิน250ล้านบาทและคุ้มครองแรงงานไทยในมาเลเซียเรื่องความมั่นคงให้นำ AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนเรื่องภัยพิบัติได้จัดสรรงบประมาณเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดปัตตานีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองควนรังจังหวัดสงขลานอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบหลักการปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
5: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์เทคโนโลยีระบบรางของประเทศพุทธศักราช2571ถึง2575ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอประกอบด้วย5ยุทธศาสตร์ได้แก่ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางมุ่งสู่การเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและพัฒนาชิ้นส่วนด้านมาตรฐานสากลยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรจะตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรและสร้างมาตรฐานวิชาชีพยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนามาตรฐานการขนส่งทางรางและระบบทดสอบยกระดับศูนย์ทดสอบให้สามารถทดสอบและรับรองคุณภาพชิ้นส่วนยุทธศาสตร์รับและถ่ายทอดเทคโนโลยีจะทำแผนที่นำทางเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองของประเทศในระยะยาวและยุทธศาสตร์สร้างอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศอย่างครบวงจรให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศรวม35โครงการวงเงิน 8,677 ล้านบาทกระทรวงคมนาคมคาดดำเนินการออกแบบเส้นทางรถไฟทางคู่หาดใหญ่สุไหงโกลกให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมเร่งดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
12: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีและเส้นทางสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาแล้วนั้นยังมีแผนขยายต่อในส่วนของเส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งออกแบบให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากนั้นจะดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ยังรายงานถึงการเปิดเส้นทางสาย N82 ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้และการขนส่งโลจิสติกต่างๆนอกจากนี้โครงการสาย N8 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมการพัฒนานี้จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมจากจังหวัดนครปฐมไปที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีวิ่งเข้าทางแก่งกระจานและผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆส่วนหลังจากอำเภอปราณบุรีเป็นถนนทางคู่ขนานกับถนนสาย4หรือสายเพชรเกษมภาคใต้เป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงปราณบุรีมาจนถึงจังหวัดสงขลาเพื่อแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไปมาชโยรายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
13: Inilah suara jala gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
14: Cabana wilayah Patani serta Ibengkel 5 wilayah Sempara Selatan kemuka cadangan pembangunan ekonomi, keselamatan, hal bencana. Cik Fatimah Sediamu, Gabenor Wilayah Patani menyertai bengkel bagi mengumpulkan pandangan mengenai masalah halangan dan cadangan pembangunan bagi 5 wilayah di Selatan Thai iaitu wilayah Songkhla, Setun, Yakla, Nak Ratiwah dan lagi Patani. Bengkel tersebut dipengerusikan oleh Encik Anutin Chan Wirakun, Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri dan diadakan di Universiti Teknologi Rajah Mangkla Siwik Chai, Kempas Songkhla. Perbincangan memberi tumpuan kepada empat perkara utama iaitu hal ekonomi, hal sosial, hal keselamatan dan bencana. Perdana Menteri mengarahkan agensi berkaitan supaya mempertimbangkan cadangan daripada kawasan berkenaan dan mempercepatkan pelaksanaan perkara yang boleh dilakukan dengan segera bagi masalah yang melibatkan beberapa agensi. Kerjasama secara bersepadu perlu diperkukuh bagi mencari penyelesaian. Hasil perbincangan akan dibawa ke mesyuarat kabinet bergerak di wilayah Songkla pada tanggal 1 Kan Yayun. Dalam aspek ekonomi, Cik Fatimah Sediyamu selaku wakil 5 wilayah Sempadan Selatan mencadangkan supaya sektor pelancongan dan aspek keselamatan dipertingkatkan, ekonomi yang terjejas akibat banjir dipulihkan, kos pengeluaran sektor pertanian dan perikanan dikurangkan, serta pasar pusat dan sistem penyimpanan sejuk dibangunkan. Selain itu, infrastruktur dan sistem logistik perlu ditambahkan baik, termasuk kerja mendalamkan alur sungai, mempercepatkan pembangunan jalan raya dan pelan bandar, di samping menggalakkan pelaburan serta menyelesaikan masalah di pintu sempadan selat, di pintu sempadan Sakdau bagi meningkatkan keupayaan ekonomi dan perdagangan rentas sempadan secara mampan. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
13: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala. Gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

0: วิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

ที่คุณกินนะครับน้ำที่คุณดื่มในวันนี้อาจจะมีไมโครพลาสติกปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเนี่ยมีทั้งเรื่องขยะมีทั้งเรื่องการทำลายทรัพยากรที่สำคัญนะครับของขยะทะเลนะครับก็คือว่าจะมีไมโครพลาสติกนะครับที่กระจายอยู่ค่อนข้างมากจากทั้งการท่องเที่ยวทั้งจากขยะที่ไหลลงไปในน้ำทะเลก็ตามนะครับทั้งหมดนี้จะไปอยู่ในสัตว์น้ำอยู่ในอาหารไมโครพลาสติกจะส่งผลต่อสมองของเด็กได้นะครับรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยดังนั้นการที่เราจะปกป้องตัวเองนะครับเราจำเป็นต้องปกป้องทรัพยากรธรรมชาติครับความร่วมมือในวันนี้นะครับทั้งทางวิชาการของจุฬาและสกสวจะจับมือกันกับภาคประชาชนภาคประชาสังคมของสสนะครับในการที่มีเป้าหมายร่วมกันในการที่จะไปปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับทั้งท้องถิ่นและคนในพื้นที่ครับ

0: สวทยาลา Radio untuk Anda
1: di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: แนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: กรมชลประทานพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ที่จะตกเพิ่มขึ้นด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลสอดคล้องกับปริมาณฝนและน้ำท่าที่เปลี่ยนแปลงควบคู่กับการกักเก็บน้ำส่วนเกินไว้ใช้หน้าแล้ง
9: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นระยะนี้อาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์พร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณฝนน้ำท่าและปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในแต่ละพื้นที่ซึ่งการบริหารจัดการน้ำในระยะนี้ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลโดยในพื้นที่ที่มีฝนตกและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะบริหารจัดการเพื่อเพิ่มการเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันในพื้นที่มีแนวโน้มเกิดน้ำหลากหรือคาดว่าปริมาณน้ำเกินศักยภาพการรองรับจะปรับการระบายน้ำตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งนี้ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวม 51,377 ล้านลูกบาศก์เมตรยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 25,289 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่อ่างเก็บน้ำหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวม 15,361 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 9,421 ล้านลูกบาศก์เมตรปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังจำหน่ายยางรถยนต์จังหวัดสมุทรปราการพบยางรถยนต์ไม่ได้มาตรฐานกว่า 1,100 เส้นมูลค่ากว่า7ล้านบาทเตรียมขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติม
10: พลเอกนักรบบุญบัวทองประธานกรรมการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบมาตรฐานยางรถยนต์ณโกดังสินค้าร้านจำหน่ายยางรถยนต์ย่านกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจสอบพบยางรถยนต์ต้องสงสัยประมาณ1,100เส้นมูลค่า 7-8 ล้านบาท ในจำนวนนี้ไม่มีเครื่องหมายมอกและแสดงเครื่องหมายมอกไม่ตรงกับแหล่งผลิตหรือเข้าขายมอกปลอมเจ้าหน้าที่จึงอายัดไว้ดำเนินคดีและเตรียมทำลายทิ้งเมื่อคดีสิ้นสุดขณะที่ผู้กระทำผิดมีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน6ปีจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบมาตรฐานยางรถยนต์ก่อนซื้อหรือเปลี่ยนโดยสังเกตสติกเกอร์และ QR code มอกแล้วใช้โทรศัพท์มือถือสแกนตรวจสอบข้อมูลแหล่งผลิตหากไม่มีสติกเกอร์หรือ QR code ให้หลีกเลี่ยงการซื้อและหากข้อมูลแหล่งผลิตไม่ตรงกับสินค้าจริงควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากยางรถยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างไรก็ตามชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันเตรียมขยายผลตรวจสอบในพื้นที่ต่างๆเพื่อป้องปราบการนำเข้าและจำหน่ายยางรถยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานปุริมปราศโสภาภาครายงาน
8: ปิดท้ายด้วยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1กันยายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก417212รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก04รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก257และ346ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก136และ740ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: Inilah sawatah jala gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
13: Suasana perbelanjaan dalam program rangsangan ekonomi dalam projek Thai Choi Thai Plus yang kini memasuki bulan terakhir berlangsung dengan rancak sejak pagi tadi iaitu tanggal 1 Kanyayon. Orang ramai di kawasan perbandaran Jala mula keluar secara beransur-ansur untuk menggunakan hak mereka.Dengan mengimbas pembayaran bagi barangan dan perkhidmatan melalui sistem perkongsian bayaran antara 60% dan juga lagi 40% menerusi aplikasi Pautang. Selepas kerajaan menambah peruntukan sokongan pusingan baru sebanyak 1,000 baht ke dalam sistem.Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
12: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.

ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

0: เธอได้ยินข่าวเรื่องนโยบายพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมเห็นว่ามีหลายเรื่องที่รัฐกำลังทำอยู
1: ่ได้ยินเหมือนกันค่ะหลักๆเขามุ่งแก้ปัญหาแบบรอบด้านทั้งในเรื่องของความปลอดภัยการพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่าง
0: ๆดีเลยนะแบบนี้ชาวบ้านก็คงได้รับประโยชน์มากขึ้น
1: ใช่เลยค่ะตอนนี้มีทั้งการพัฒนาพื้นที่ลดความยากจนส่งเสริมผู้ประกอบการสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงใช้สภาสันติสุขตำบลมาช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ตรงจุดขึ้นด้วยค่ะ
0: ฟังแล้วรู้สึกว่าอนาคตบ้านเรามีความหวังขึ้นมากจริงๆ
1: ใช่ค่ะเพราะนโยบายพวกนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในพื้นที่ด้วยมาร่วมกันสร้างจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้น่าอยู่และสงบยั่งยืนไปด้วยกันนะคะ
0: ร่วมรับรู้ร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่มั่นคงและสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
1: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Selawat Jala, radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
1: ทกรุงเทพมหานครค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
7: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
9: ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานายพระนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมบ้านพักนักเรียนยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิดพร้อมนำข้อมูลไปประกอบการช่วยเหลือให้ตรงตามความต้องการของนักเรียนแต่ละรายโดยระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการทำงานเชิงรุกที่ต้องลงถึงบ้านเพื่อเห็นปัญหาจริงย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กเพราะการศึกษาไม่ควรเป็นสิ่งที่เด็กคนใดต้องสูญเสียโอกาสเพียงเพราะข้อจำกัดทางฐานะของครอบครัวจึงต้องช่วยกันดูแลตั้งแต่ต้นเพื่อไม่ให้ความยากจนกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับการกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มครั้งใหญ่เพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามทางออนไลน์
10: นายกฤษณามิตรพันธุ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอด้าเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและเอด้าเดินหน้ายกระดับการกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มครั้งใหญ่เพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามออนไลน์ ความเป็นธรรมด้านราคาและคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โดยมี3มาตรการหลักได้แก่คุ้มเข้มค่าธรรมเนียมและค่าส่วนแบ่งรายได้ให้แพลตฟอร์มดิจิทัลเช่นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและฟู้ดเดลิเวอรี่ให้โปร่งใสป้องกันการขึ้นราคาตามอำเภอใจและการผูกขาดสกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายด้วยระบบคัดกรองเข้มข้นพร้อมให้แพลตฟอร์มร่วมรับผิดชอบหากปล่อยสินค้าเลี่ยงภาษีหรือไร้มาตรฐานความปลอดภัยหลุดรอดและให้แพลตฟอร์มทุกแห่งขึ้นทะเบียนพร้อมรายงานโครงสร้างรายได้เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและป้องกันทุนต่างชาติเอาเปรียบผู้ประกอบการไทยทั้งนี้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จะได้ประโยชน์ด้านค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรมขึ้นแต่ต้องเผชิญขั้นตอนตรวจสอบเข้มงวดขึ้นขณะที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเอด้าอย่างเคร่งครัดทั้งความโปร่งใสของอัลกอริทึมและการจัดการเรื่องร้องเรียนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: สสพรรคประชาชนยื่นปปช.ตรวจสอบโครงการ TH AI Passport ตั้งข้อสงสัยเรื่อง TOR ที่อาจเอื้อผู้ประกอบการบางรายพร้อมเรียกร้องให้ยกเลิกและเริ่มโครงการใหม่อย่างโปร่งใส
11: นางสาวรักชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพร้อมนายธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามงบประมาณบุกยื่นหลักฐานต่อปปช.ขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสโครงการ THAI Passport โดยกล่าวหานายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวง DE และนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาสตช.กรณีเข้าข่ายล็อกสเปค TOR จำกัดการแข่งขันโดยพบบริษัทคู่สัญญายงบริษัทสื่อเจ้าของเดียวกันที่อยู่เดียวกันพร้อมเปิดเผยว่าสัญญาเดิมเหมาจ่าย 1,600 ล้านบาทก่อนเปลี่ยนระบบเป็นจ่ายตามการใช้งานจริงแต่ณวันที่31สิงหาคมมีผู้ใช้งานจริงเพียง 100,000 คนจากผู้ลงทะเบียน 1,300,000 คนค่าใช้จ่ายจริงจึงเหลือไม่กี่ล้านบาทจึงขอให้ยกเลิกโครงการเปิด TOR ใหม่อย่างเป็นธรรมพร้อมระบุว่ากระทรวง DE ส่งเอกสารมาแค่9ฉบับจากหลาย10ฉบับที่ขอจึงเตรียมใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกเอกสารเพิ่มภายในวันที่8กันยายนก่อนประชุมติดตามโครงการอีกครั้งในวันที่10กันยายนนี้ชวิสาปทุมมารายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: Inilah suara jala gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
13: Kementerian Perdagangan teruskan usaha kurangkan beban kos sara hidup dan rancakkan ekonomi di wilayah sempadan selatan Thai. Kementerian Perdagangan meneruskan langkah untuk mengurangkan beban kos sara hidup dan merancakkan ekonomi di tiga wilayah sempadan selatan Thai dengan melancarkan program Thai Choi Thai. Thong Fa ลดค่าครองชีพ atau pengurangkan kos sara hidup. Program ini menyediakan lebih 500 jenis barangan keperluan pengguna dalam 10 kategori dengan potongan harga sehingga 90%. Selain itu, buah-buahan bermusim daripada petani yang menghadapi masalah lebihan hasil turut dibawa untuk dijual pada harga istimewa. Langkah ini bertujuan membantu pengguna dan petani secara serentak. Dijemputkan semua di wilayah Jala dan kawasan berhampiran untuk datang membeli barangan dalam program ini. Semua barangan yang disediakan merupakan produk berkualiti dengan harga berpatutan yang telah dipilih oleh Kementerian Perdagangan. Terdapat pelbagai barangan keperluan harian termasuk makanan, barangan kegunaan harian serta produk community. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
12: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

0: วงกำลังตกอีก7วันอันตราย
1: อันตราย
0: แต่ไม่ต้องห่วงอาจารย์ช่วยได้สะดอกเคราะห์กับอาจารย์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัย200ไม่ไหวอ่ะ
2: จารย์ว่าซื้อประกันเถอะ
3: ประกันภัย200บาทซื้อง่ายซื้อได้ทุกที่โดยคอปพอ

0: ู่ไม่อ่ะตังค์200บาททำไรได้มั้ง
1: ก็กินข้าวได้2วันไม่ก็ซื้อได้ตัวนึงมั้ง
0: แล้วรู้ไม่อ่ะตังค์200บาทต่อปีกับบัตรประชาชนใบหนึ่งซื้อประกันภัยได้ด้วย
1: ประกันอะไรทำไมถูกพันนา
0: ก็ประกันภัย200ไงตังค์200บาทกับบัตรประชาชนใบหนึ่งก็ได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาทด้วยสมัครได้ตั้งแต่อายุ20ถึง60ปีเลยนะ
1: ว้าไปสมัครประกันภัย200เป็นเผื่อแล้วไงนะ
0: รักเกินร้อยให้ประกันภัย200กับคนที่คุณรักโดยสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัย1186

ู้ไหมกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะให้ความคุ้มครองหากคุณประสบภัยจากรถที่ไม่มีประกันภัยถูกรถชนแล้วหนีรถที่ขโมยมารถที่ไม่มีเจ้าของรถที่มีประกันแต่ใจไม่ครบและรถที่ยกเว้นให้ทำประกันภัยเยอะขนาดนี้คุณยังสามารถรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ภายใน7วันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ.

เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกันภัยของคุณมีปัญหาYeah! ยังมีคปภ.คอยดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

0: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนแล้วถ้าร
1: ถชนคุณขับรถชนคนคุณเดินตัดหน้ารถคุณหักหลบรถชนคันอื่นโอ้ยวุ่นวายวุ่นวืนจริงเลย
0: ไม่เป็นไรครับเพราะรถทุกคันต้องมีประกันภัยรถภาคบังคับหรือพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพุทธศักราช2535สถานการณ์ต่างๆก็ดีขึ้น
2: คำเตือนหากไม่ทำมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
3: ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจเมื่อมีพ.ร.บ.คปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

0: ันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอร์แรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโน่ใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: Anda sedang mendengar Sawatoy Jala Radio FM 92.4.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: ากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584 ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ketahui olehmu. Cerita dah. Katanya tidaklah warna Nabi itu putih jelepak. Cerita. Nak baca kita dah. Ha, putih jelepak. Putih jelepak ni getih dah tu dah. Ya tafsir ni. Wat hak mata hadisnya wala bil adya wala bil abyadil ahmaki. Ha, tu tafsir tu lah. Al-Ahmak tu ia tafsir dalam syarah hak dalam qomah ia kata syadidul bayad bihaisu khalian anil humrati. Tu ia tafsir lah tu dalam qomah syadidul bayad bihaisu khalian anil humrati yang bersangat teh putih dengan sekira-kira sunyi.
1: Salawat Sajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่ฝนจะตกเพิ่มขึ้นกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปจากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวของสหรัฐต่ออิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการจัดการภัยพิบัติพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้รายละเอียดติดตามจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาได้พิจารณาข้อเสนอจากทุกภาคส่วนที่ได้รับมาจากการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีและการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือควิกวินและข้อเสนอเพื่อการดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติโดยประเด็นสำคัญคือต้องการให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เจริญเติบโตจึงเร่งปลดล็อกอุปสรรคในการทำธุรกิจเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟท์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้ง One Stop Service การประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินรวมทั้งสิ้น 106,798 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ระบบคมนาคมขนส่งทางรางเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
5: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
4: และนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้กระทรวงคมนาคมยังเร่งออกแบบโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีแผนยกระดับมอเตอร์เวย์จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่จังหวัดสงขลาติดตามรายงานจากมาดีชัยโย
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีและเส้นทางสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาแล้วนั้นยังมีแผนขยายต่อในส่วนของเส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งออกแบบให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากนั้นจะดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ยังรายงานถึงการเปิดเส้นทางสาย N82 ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้และการขนส่งโลจิสติกต่างๆนอกจากนี้โครงการสาย N8 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมซึ่งสายใต้เดิมจะวิ่งออกจากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดนครปฐมแล้วเชื่อมต่อเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีการพัฒนานี้จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมจากจังหวัดนครปฐมไปที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีวิ่งเข้าทางแก่งกระจานและผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆส่วนหลังจากอำเภอปราณบุรีเป็นถนนทางคู่ขนานกับถนนสาย4หรือสายเพชรเกษมภาคใต้เป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงปราณบุรีมาจนถึงจังหวัดสงขลาเพื่อแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไป
7: แต่ผมคิดว่าประเด็นที่จะตอบสนองกับพี่น้อง14จังหวัดภาคใต้นะครับ จะเป็นโครงการที่เรากำลังพัฒนาก็คือสาย M8 นะครับซึ่งเป็นถนนคู่ขนานกับถนนสายเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมนะครับซึ่งสายใต้เดิมเราก็จะออกจากกรุงเทพผ่านทางนครปฐมแล้วก็มาเชื่อมเข้าสู่เพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นหนึ่งนะครับจากนครปฐมไปที่เขาย้อยจากเขาย้อยเราจะวิ่งเข้าไปทางแก่งกระจานและจะมาทะลุที่ปานบุรีนี่คือเป็นถนนคู่ขนานกับสาย4หรือสายเพชรเกษมทางภาคใต้นะครับซึ่งในส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพส่วนหลังจากปานบุรีแผนของกระทรวงคมนาคมเราก็จะเป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ก็คือใครที่วิ่ง2เลนขวาทั้งไปและกลับก็เป็นเรื่องของมอเตอร์เวย์
4: คณะรัฐมนตรียังให้ความสำคัญกับการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนเสียหายตลอดจนอนุมัติหลักการประกันภัยพิบัติแห่งชาติน
6: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าหรือคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินใหม่ทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเริ่มต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
5: ที่สำคัญคณะมนตรีอยู่ในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
6: ทั้งนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผลิตนายพันแสนสุขรายงาน
4: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนใต้
8: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนโดยรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสและสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวิน6ด้านได้แก่ด้านแรกสินเชื่อและสภาพคล่องจะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยและธนาคารออมสินเตรียมสินเชื่อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีด้านที่2โครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ด้านที่3การค้าและการอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเหมือนความสะดวกด้านการค้าและนักท่องเที่ยวด้านที่4การปรับผังเมืองกระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านที่5การท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นใน5จังหวัดและด้านสุดท้ายการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่
9: ข้อเสนอซึ่งวันนี้ได้สรุปออกมาเป็นข้อเสนอที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันทีหรือเรียกว่าควิกวินนะครับมีอยู่6ด้านในด้านเศรษฐกิจนะครับด้านที่1ก็คือความต้องการในเรื่องของสินเชื่อสภาพคล่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เรียกว่าซอฟท์โลนนะครับเพราะว่าพอได้มาฟังความเห็นในพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่าปัญหายกตัวอย่างเช่นสินเชื่อของผู้ประกอบการที่บอกว่าเราตอนฟื้นฟูน้ำท่วมเนี่ยที่เราช่วยในช่วง6เดือนนะครับปลอดดอกเบี้ยแต่ว่าพอการฟื้นฟูจริงๆเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นวันนี้กระทรวงการคลังก็ได้ไปพิจารณาตามข้อสั่งการท่านนายกทันทีนะครับว่าเดี๋ยวจะให้นอกจากปลอดดอกเบี้ย6เดือนแล้วเนี่ยจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องนะครับไปตั้งแต่ในช่วงพ้นปลอดดอกเบี้ยตอนที่เขาฟื้นฟูยังไม่มีรายได้6เดือนก็ปลอดดอกเบี้ยหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐจะช่วยออกดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการฟื้นฟูจากน้ำท่วมเพราะฉะนั้นจะช่วยเป็นซอฟท์โลนดอกเบี้ยต่ำ
8: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ามาตรการทั้งหมดมุ่งแก้ปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะการผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการลงทุนกับปีนังและภูมิภาควาสนาตระเกตรายงาน
4: ส่วนด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้าความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาหัวใจสำคัญคือรัฐต้องทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนมีเป้าหมายสร้างความสงบสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินและประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงสอดคล้องกับนายศรีหาศักดิ์ วงศ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนให้เน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและจะเป็นต้นแบบให้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งต่อไปในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศซึ่งเบื้องต้นกำหนดให้ครั้งต่อไปจัดที่จังหวัดอุดรธานีเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือผมธีราทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
3: ทั้งนี้ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดจุดบริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการสะท้อนปัญหาและยื่นเรื่องถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังปัญหาข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่างๆจากประชาชนพร้อมรับหนังสือจากกลุ่มแกนนำ4กลุ่มที่เสนอให้รัฐบาลพิจารณาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งไม่นำกรณีนิคมอุตสาหกรรมจนะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพร้อมเรียกร้องให้ชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองและให้รัฐบาลแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเสร็จสิ้นแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาน
10: ายอัครนันท์กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัวอย่างใกล้ชิดนายอัครนันท์กล่าวว่าภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้สิ้นสุดเพียงการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่สิ่งสำคัญคือการนำสิ่งที่ได้พูดคุยและรับฟังจากพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่ต้องลงไปให้ถึงบ้านเพื่อเห็นปัญหาจริงและรับฟังเสียงของเด็กและครอบครัวด้วยตนเองพร้อมเน้นย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กเพื่อไม่ให้ความยากจนกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือเข้าถึงนักเรียนและครอบครัวที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงศิระวันช่วยเท้ารายงาน
3: ขณะที่นายวรัตน์พฤกษาทวีกุลรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติลงพื้นที่สำรวจสภาพจริงของแนวเขตที่ดินตามโฉนดของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติบริเวณอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาที่ดินในความดูแลของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าและสร้างรายได้ที่เหมาะสมเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนกิจการลูกเสือไทยให้มีความทันสมัยก้าวหน้าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งหน่วยงานเร่งตรวจสอบ Data Center ที่บางแห่งตั้งในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการดำเนินงานของ Data Center หลายแห่งบางแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าวและบางแห่งมีการปรับเปลี่ยนจากสถานที่ประกอบกิจการเดิมรวมทั้งมีรายงานการกักตุนน้ำมันเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปผลและดำเนินการตามกฎหมายกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่จะตกเพิ่มขึ้น
11: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นระยะนี้จึงได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างต้นกักกลางหน่วงปลายระบายโดยพื้นที่มีฝนตกและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะเพิ่มการกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดส่วนพื้นที่มีแนวโน้มเกิดน้ำหลากหรือคาดว่าปริมาณน้ำเกินศักยภาพการรองรับจะปรับการระบายน้ำตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานพิจารณาการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและสถานการณ์น้ำด้านท้ายเขื่อนเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดติยาพันยังเทียนรายงาน
3: ด้านสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนชูแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัดต้นแบบการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้งานจริงด้านการแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันระดับพื้นที
12: ่นายทวีศักดิ์ธนเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้ากล่าวว่าอาด้าได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบติดตามและคาดการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัดที่เป็นการเปลี่ยนข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนให้เป็นข้อมูลเฝ้าระวังที่เข้าใจง่ายช่วยให้ประชาชนเกษตรกรและหน่วยงานในพื้นที่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจและเตรียมรับมือได้จริงโดยสามารถแสดงตำแหน่งทิศทางการเคลื่อนที่ความรุนแรงและปริมาณฝนสะสมในระดับพื้นที่ได้อย่างละเอียดและคาดการแนวโน้มฝนล่วงหน้าได้ประมาณ3ชั่วโมงเพื่อช่วยให้เกษตรกรเพิ่มระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเปิดทางระบายน้ำป้องกันพื้นที่เพาะปลูกหรือเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนสามารถใช้เฝ้าระวังหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเตรียมอพยพได้อย่างทันท่วงทีปัจจุบันเรดาร์โฟลว์ฟลัดถูกนำไปใช้จริงในพื้นที่นำร่อง4ลุ่มน้ำได้แก่ลุ่มน้ำทับมาและลุ่มน้ำคลองสะพานจังหวัดระยองลุ่มน้ำลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาและลุ่มน้ำคลองสวนหมากจังหวัดกำแพงเพชรครอบคลุมพื้นที่ประมาณ3ล้าน3แสนไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ1ล้าน8แสนไร่ครอบคลุมประชาชนและเกษตรกรประมาณ1ล้านคนทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัด2023ได้ทั้งระบบ Android และ iOS ชวนันท์มาลีรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเดินหน้าเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยแต่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
17: เดี๋ยวตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
18: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
17: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
18: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
2: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปหรือ EU จากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐต่ออิหร่านซึ่ง EU มีกฎหมายที่ปฏิเสธมาตรการคว่ำบาตรข้ามแดนแต่กลับยินยอมทั้งด้านอธิปไตยกฎหมายกฎระเบียบค่านิยมรวมถึงจริยธรรมให้กับสหรัฐนายบากาอียังเตือนว่าประเทศสมาชิก EU อาจต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาจากการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและการที่ EU สนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรควบคู่ไปกับการเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดและสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกัน ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมขอให้นานาชาติเข้าร่วมปฏิบัติการนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการโดดเดี่ยวจากสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีใต้เตรียมส่งทีมบรรเทาสาธารณภัยเกาหลีใต้จำนวน44นายไปยังเนปาลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมด้วยอุปกรณ์กู้ภัยจำนวน700ชิ้นและสุนัขค้นหากู้ภัยอีก5ตัวเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย987รายและสูญหาย 3,916 รายในจำนวนนี้มีพลเรือนชาวเกาหลีใต้9รายกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีใต้จะปฏิบัติการกู้ภัยด้วยการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลเนปาลและทีมตอบสนองฉุกเฉินของเกาหลีใต้ที่ประจำการอยู่ก่อนแล้วโดยจะปฏิบัติภารกิจเป็นเวลาประมาณ10วันหรืออาจขยายระยะเวลาปฏิบัติการออกไปหากมีความจำเป็นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่13ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5-7กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาw w w t m d g o t

0: มีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกำหนดโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวดุลยวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน
2: Mochi, Mochi, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น

น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

0: ที่คุณกินนะครับน้ำที่คุณดื่มในวันนี้อาจจะมีไมโครพลาสติกปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเนี่ยมีทั้งเรื่องขยะมีทั้งเรื่องการทำลายทรัพยากรที่สำคัญนะครับของขยะทะเลนะครับก็คือว่าจะมีไมโครพลาสติกนะครับที่กระจายอยู่ค่อนข้างมากจากทั้งการท่องเที่ยวทั้งจากขยะที่ไหลลงไปในน้ำทะเลก็ตามนะครับทั้งหมดนี้จะไปอยู่ในสัตว์น้ำอยู่ในอาหารไมโครพลาสติกจะส่งผลต่อสมองของเด็กได้นะครับรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยดังนั้นการที่เราจะปกป้องตัวเองนะครับเราจำเป็นต้องปกป้องทรัพยากรธรรมชาติครับความร่วมมือในวันนี้นะครับทั้งทางวิชาการของจุฬาและสกสวจะจับมือกันกับภาคประชาชนภาคประชาสังคมของสสนะครับในการที่มีเป้าหมายร่วมกันในการที่จะไปปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับทั้งท้องถิ่นและคนในพื้นที่ครับ
1: สวทอดยาล่ะ Radio Interunder
2: Di sini stesen radio Sawatha wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari kota Bangkok.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขันติยราชนารีซึ่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลภรณ์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อร่วมสร้างสันติสุขนักแบดมินตันทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ชัยนามาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟักครูอิสลามอาลอมกีในโอกาสสบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีและขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:29 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขันติยราชนารี เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำบัตรให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนส่วนผลการหารือกับประชาชนในพื้นที่ต้องทำงานร่วมกันส่วนแนวคิดให้คนในพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาไฟใต้รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนทั้งหมดแต่ประชาชนในพื้นที่ก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทั้งงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเน้นย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารย้ำว่าการเจรจาต้องไม่ปิดช่องโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
3: เราไม่มีทางที่จะรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั่นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของเขาได้แล้วก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญอย่างว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
2: นายกรัฐมนตรีอย่างมั่นใจว่ารัฐบาลจะเห็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆและให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นการเพิ่มจำนวนส.ส.ให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่มองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นภารกิจของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องการเมืองรัฐบาลมีหน้าที่ต้องสร้างสันติสุขสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนผลิตนาฏประชาสุขรายงาน
1: สำหรับกรณีมีกระแสข่าวว่าจะปรับเปลี่ยนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นการปรับเปลี่ยนภารกิจให้เหมาะสมเนื่องจากนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการเรื่องสตรีใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาระยะหนึ่งแล้วจึงต้องการปรับไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและช่วยงานนายกรัฐมนตรีในงานกลุ่มสตรีภาคใต้รวมถึงงานอื่นๆด้วยส่วนตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่น่าจะเป็นนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษซึ่งมีประสบการณ์ทางการเมืองเพราะเป็นส.ส.มาก่อนโดยจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจัดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองผลักดันคนพิการพัฒนาทักษะสู่ตลาดงานยุคดิจิทัลต่อยอดอาชีพสร้างรายได้นางนงลักษ์เชื้อภักดีผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหารจัดหางานกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าตลาดแรงงานยังต้องการคนพิการต่อเนื่องมีตำแหน่งงานกว่า 2,000 อัตราต่อปีตั้งเป้าส่งเสริมให้มีงานทำไม่น้อยกว่า 1,400 คนต่อปีทั้งงานในสถานประกอบการและงานออนไลน์โดยเฉพาะผู้จบปริญญาตรีสายไอทีโปรแกรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์เป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นส่วนผู้ขาดทักษะสามารถอัพสกิลรีสกิลผ่านความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหางานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำหรือติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ
4: ยืนยันได้ว่าน้องค นพิการเนี่ยมีศักยภาพจริงๆน่ารักมากทำงานดีค่ะประสบความสำเร็จในชีวิตก็เยอะเรามีการยื่นให้สิทธิ์ขอสิทธิ์ตามมาตรา35
5: ค่ะ
4: ซึ่งถ้าในจ้างสามองค์การมีการจ้างงานเกิน100คนเนี่ยเราต้องส่งเงินเข้ากองทุน34เน
5: า
4: ะแต่ณวันนี้เรามีกองทุนคนมาตรา35ซึ่งกรมการจัดงานเป็นผู้ยื่นให้สิทธิ์รับสิทธิ์ถ้าประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิ์นะคะหรือเราจะดูแลคนพิการในบ้านแล้วเราอยากจะได้รับสิทธิ์นะคะก็สามารถยื่นหรือว่าติดต่อสอบถามไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครทั้ง10พื้นที่รวมทั้งมูลนิธิเองก็ดีค่ะมูลนิธิก็จะให้คำแนะนำให้ข้อเสนอแนะ
1: ด้านนางสาวภัทรพรเย็นบุตรหัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าระบุว่าคนพิการเผชิญข้อจำกัดด้านการศึกษามีเพียงร้อยละ15ที่จบมัธยมขึ้นไปขณะที่ร้อยละ61เป็นผู้สูงวัยดีป้าจึงพัฒนาดิจิทัลสกิลโรดแมปเป็นกรอบพัฒนาทักษะดิจิทัลตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นสูงเช่นการตลาดดิจิทัลงานแอดมินออนไลน์สร้างคอนเทนต์เกษตรดิจิทัลงานโดรนและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลขณะที่นายชูศักดิ์จันทยานนท์ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยกล่าวว่าคนพิการมีความสามารถมากกว่าที่สังคมคิดควรได้รับโอกาสเป็นผู้เลือกและตัดสินใจรวมถึงก้าวเป็นผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจโดยทุกภาคส่วนต้องร่วมสร้างระบบสนับสนุนด้านทักษะเทคโนโลยีและการเข้าถึงตลาดเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์พัฒนาต้นแบบบ้านกลางรองรับคนไร้ที่พึ่งทุกช่วงวัยลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย
6: นายมงคลจันทศรีรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัยโครงการศึกษาการจัดทำบ้านกลางต้นแบบสำหรับคนไร้ที่พึ่งทุกช่วงวัยเพื่อหาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านโดยมุ่งให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมการดูแลฟื้นฟูและโอกาสกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างมั่นคงสำหรับโครงการวิจัยได้ศึกษาทั้งรูปแบบการออกแบบและการบริหารจัดการบ้านกลางพร้อมจัดทำโครงการนำร่องใน3พื้นที่ได้แก่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีบ้านพระราม4พลัสและเคหะชุมชนท่าทรายประชานิเวศเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และหารูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้ผลการศึกษานำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการในระดับพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันโดยการเคหะแห่งชาติมุ่งให้บ้านกลางเป็นมากกว่าสถานที่พักพิงแต่เป็นพื้นที่สำหรับดูแลฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเพื่อช่วยให้ผู้ที่ประสบปัญหาสามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมั่นคงซึ่งจะเป็นอีกกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนิตยาคุณสิมรายงาน
1: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเตรียมเปิดให้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ EV ล็อตแรกเดือนมีนาคมปีหน้านำร่อง50เส้นทางหลักในกรุงเทพมหานคร
7: นายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เปิดเผยความคืบหน้าโครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือ EV ระยะที่1จำนวน 1,520 คันโดยล่าสุดได้ร่วมกับบริษัทนครชัยแอร์ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงงานประกอบรถของบริษัท Absolute Assembly จำกัดซึ่งมีกำหนดทยอยรับมอบรถแบ่งเป็น3ระยะได้แก่500คันแรกในเดือนมีนาคมปีหน้า500คันในเดือนเมษายนและอีก520คันในเดือนพฤษภาคมเพื่อนำมาวิ่งทดแทนรถเมล์ร้อนครีมแดงที่ต้องปลดระวางในพื้นที่เขตเมืองและย่านเศรษฐกิจเบื้องต้นเกือบ50เส้นทางโดยรถ EV รุ่นใหม่นี้ออกแบบด้วยระบบโมโนค็อกทำให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานมีการแก้ไขปัญหาความกังวลเรื่องน้ำท่วมโดยการย้ายแบตเตอรี่ไปติดตั้งไว้บนหลังคารถเพิ่มทางหนีไฟเป็น3จุดเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้ใช้วีลแชร์สามารถดำเนินการได้เองทันทีขณะนี้ขสมก.อยู่ระหว่างเร่งปรับปรุงอู่จอดรถ12แห่งเพื่อติดตั้งสถานีชาร์จที่รองรับการวิ่งได้กว่า200กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งโดยจะจัดเก็บค่าโดยสารตามเกณฑ์15-25บาทควบคู่ไปกับการพิจารณามาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลเพื่อลดภาระประชาชน
8: เราจะบรรจุรถเมล์ใหม่ในเฟสที่1นะครับอยู่ประมาณเกือบ50เส้นทางนะฮะอันนี้ก็คือเป็นที่เราเซตอัพแผนไว้ในเบื้องต้นครับถ้ารถเมล์ใหม่มา รถเมล์ครีมแดงก็จะไม่ได้วิ่งอยู่ในเส้นทางที่เป็นรถโดยสารประจำทางละก็จะเป็นการปลดระวางออกไปนะฮะส่วนอัตราค่าโดยสารแน่นอนครับว่าครีมแดงทุกวันนี้มันเป็น8บาทตลอดสายประชาชนก็ถ้าเกิดเป็นรถแอร์ตามเงื่อนไขของขนส่งทางบกเนี่ยค่าโดยสารอยู่ที่ประมาณ15-25บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ท่านสิริพงษ์แล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้พยายามที่จะหาทางออกอยู่ว่าเราจะทำยังไงที่จะให้ประชาชนเนี่ยครับไม่เป็นภาระมากกว่าเดิมอาจจะเป็นในลักษณะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างค่าโดยสารร่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญแน่นอนครับดังนั้นประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงในประเด็นนี้ครับ
7: นายกิติการเปิดเผยอีกว่าขสมกยังเตรียมแผนจัดหารถระยะที่2อีก800คันวงเงินกว่า 8,000 ล้านบาทที่คาดว่าจะรับมอบได้ในปี2571เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 550,000 ถึง 650,000 คนต่อวันในวันธรรมดาปฏิพลสถาพรมมารายงาน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์ Global News Live of Myanmar ของทางการเมียนมาที่ระบุว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาจะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่4-6กันยายนนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามในโอกาสนี้ประธานาธิบดีมินอองไลมีกำหนดพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีโตเลิมรวมทั้งพบกับนายกรัฐมนตรีและประธานสมัชชาแห่งชาติของเวียดนามนอกจากนี้ผู้นำเมียนมาจะเข้าร่วมการประชุมเวทีธุรกิจเมียนมาเวียดนามและพบปะกับผู้แทนองค์กรด้านธุรกิจของเวียดนามการเยือนเวียดนามในครั้งนี้ถือเป็นประเทศที่7ที่ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อช่วงต้นปีนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆและสร้างการยอมรับในระดับนานาชาตินายยุนคุนยองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกาหลีใต้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้โดยอ้างถึงการบรรยายสรุปของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ที่ระบุว่าการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและถึงแม้จะยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นทางการระหว่าง2ประเทศแต่ก็มีสัญญาณของการพูดคุยกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าเขามีแผนจะพบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออีกครั้งพร้อมสั่งการให้ลดขนาดการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือยังคงไม่ตอบรับท่าทีของผู้นำสหรัฐขณะที่นักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้นายราชาจูลีอันโตนีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป่าไม้ของอินโดนีเซียเปิดเผยในวันนี้ที่ระบุว่าจุดความร้อนบนเกาะกาลิมันตันและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามความพยายามควบคุมไฟป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนนี้นายราชาจูลียังกล่าวเพิ่มเติมว่าไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้โดยเจตนาไม่ว่าจะด้วยฝีมือของบุคคลหรือบริษัทขณะเดียวกันกระทรวงป่าไม้สั่งปรับผู้ที่ถือครองใบอนุญาตป่าไม้จำนวน6รายในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับไฟป่าและอาจดำเนินการสอบสวนทางอาญาเพิ่มเติมทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเหตุไฟป่าในอินโดนีเซียเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,250,000 ไร่และส่งผลให้เกิดหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิมาเลเซียบรูไนและฟิลิปปินส์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026 ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแรกประเภทชายเดี่ยววิ่งกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนตบชนะยูชิทานากะจากญี่ปุ่นไป2ต่อ1เกม15-21 21-14 และ22-20ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวงซูจากจีนประเภทคู่ผสมโอโมภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับเสรีแต้รัตนาชัยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะอย่างโปชวนกับฮูลินฟางจากไต้หวัน2ต่อ1เกม13-21 21-13 และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จโดยจะไปพบกับเฟิงเหยียนเจอกับหวงตงผิงจากจีนด้านประเภทหญิงเดี่ยวเมสุภนิดาเกตทองคว้าชัยชนะจากวองลิงชิงจากมาเลเซียไป2เกมรวด21-14 และ21-14 ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จไปพบกับชิวปิงเชียนจากไต้หวันที่เอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมาได้2ต่อ0เกม21-15 และ21-14 ส่งผลให้พรปวีต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกไมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ94ของโลกโชว์ฟอร์มสุดแกร่งประเดิมหัวชนะแพนน่าอุดวาดีมืออันดับ68ของโลกจากฮังการีไป2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ3ตีตั๋วผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จโดยจะไปพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาดีกรีอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021ด้านรวงข้าวลาลนาทาราฤดีมืออันดับ76ของโลกชนะเอลวิน่าคาลิเอวาชาวอเมริกันไป2ต่อ1เซต6ต่อ3 6ต่อ7ไทเบรก4ต่อ7และ6ต่อ2สำหรับรอบ2ลาลนาจะไปพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี IMAC ครับต้านภัยยาเสพติดต่อเนื่องเป็นปีที่2ติดตามได้จากรายงาน
11: นายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีพร้อมด้วยนายอาทิตย์อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรีสิทธิเอกมาโนชเรืองศักดิ์ผู้บริหารและประธานกรรมการบริษัท IMAC Sports จำกัดในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี IMAX ครับต้านภัยยาเสพติดปี2569ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาทักษะด้านกีฬาโดยใช้การแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นสื่อกลางรวมถึงเป็นเวทีในการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกีฬารุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคตสำหรับในปีนี้มีทีมเข้าร่วม44ทีมจาก24โรงเรียนภายในจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมชิงชัยใน3รุ่นอายุได้แก่อายุไม่เกิน15ปี17ปี19ปีทั้งชายและหญิงโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคมนี้ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีกุลิมพัฒน์สอนการรายงาน
10: นายจิรุธอิสรางกูณอยุธยาประธานอนุกรรมการสวัสดิการด้านกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการด้านกีฬาเพื่อพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานายณัฐวุฒิเรืองเวชผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายธนุเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมนายจิรุธอิสรางกูลณอยุธยากล่าวว่าผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมตั๋วลุยโอลิมปิกเกม2028ถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญและสร้างผลงานในระดับที่โดดเด่นซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในส่วนของการสนับสนุนเงินรางวัลให้เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้การสนับสนุนเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยตามประกาศและหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาต่อไปฐานิชาตินาครายงาน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
12: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม
13: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัว

0: ก่อนชัวร์กว่ากับอย.ตอนผลิตภัณฑ์สมุนไพรสูงวัยใช้ต้องระวังแม้ผู้สูงอายุมักเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนผสมต่างๆเมื่อจากธรรมชาติมีความปลอดภัยใช้อย่างสบายใจแต่หากใช้ไม่เหมาะสมก็อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพถึงขั้นเสียชีวิตได้อย.เตือนภัยผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงเช่นชาสมุนไพรตะไคร้ใบเตยใบมะกรูดที่ช่วยรักษาเกาต์ลดความดันยาน้ำสมุนไพรยาผงยาลูกกลอนสูตรอันตรายที่อวดอ้างสรรพคุณช่วยรักษาโรคร้ายให้หายขาด
1: มอจิmarilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

0: Mari belajar bahasa Melayu tempat dalam sesi bahasa kita bersama Acan Mustafa Payo atau Ayoh Pa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ขอให้ความสันติสุขความจำเริญความบริกัดความประเสริฐความสุขซอเสือสรุขขอใครสุขสนางลินังสนายลินเน่แฮปปี้แฮปปี้จงมีเดียท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านอเดก็อย่างเดียฮาร์มาติสเคลียทุกคืนทุกคืนทุกคืนในรายการภาษาของเราเจ้ามาแล้วเจ้ามาแล้วเจ้ามาแล้วเจ้ามาแล้วดาแลรวยเงี้ยบาซอกิตอภาษาของเราไทยมลายูมลายูไทยคือภาษาของเราภาษามลายูภาษาของเราภาษาไทยก็ภาษาของเราสองภาษานี้เราต้องเข้าใจต้องพูดได้ถูกต้องได้ต้องได้ขนมบุเล่ขนมเกจเจบุเล่เด้คนที่พูดภาษาไทยไม่ได้ก็ฝึกได้ฝึกภาษาไทยคนที่พูดภาษามลายูไม่ได้ก็ฝึกภาษามลายูคือละนิดคือละนิดคือละนิดสิกิสิกิสมาเลยสิกิสิกิสมาเลยสิกิสมาเลยวันนี้เราขึ้นต้นด้วยตอเต่าตอเต่าตอเต่าตอโตกูโกเต่าเต่าเต่ากูโกกูโกกูโกเต่านี่กูโกนะครับเต่ากูโกกูรอก็เป็นกูโกภาษาบ้านเรากูโกให้ชัดนะกูโกมาจากกูรอกูรอกูรอเป็นกูโกกรอเป็นกูโกกรอก็คือลิงลิงกรอก็เป็นกูกรอกรอกรออันนี้ออกเสียงคอนะตอเต่าตอตอกูกอวันนี้เรามาขึ้นต้นคำว่าอะไรครับคำว่าตอตออตอถ้าตออตอนั้นตุงโกตออตอตุงโกตอไม้ตุงโกไกยุยตอไม้ตุงโกไกอยู่ตัดไม้เหลือแต่ตอตัดต้นยางเหลือแต่ตอตอนี่ตุงโกติงาตุงโกติงาตุงโกเหลือแต่ตอตุงโกถ้าตอตอมอตออตอมอเอกยอมอเอกอมอตอมอตอมอนะอะไรครับที่แย่ที่แย่ตอมอตอมอตอกลงไปในดินพอเจาะตอกมาแล้วตานอนตอกที่จริงคำว่าตอกนี้อะไรครับตุ้มโบตอกตุ้มโบตุ้มโบตอกเสาเข็มตุ้มโบเทียยาโง่ตอกเสาเข็มตุ้มโบเทียยาโง่เสาเข็มเสาเข็มตอกลงไปเลยตอกสร้างบ้านหลายชั้นบัวอุโมงค์บ้านเยาะลาเปสร้างบ้านหลายชั้นบีโน่สร้างที่จริงสร้างในบีโน่ที่ถูกต้องนะบีโน่อุโมงค์บ้านเยาะลาเปสร้างบ้านหลายชั้นสร้างบ้านหลายชั้นบินนอุมโมบัญญัติลาเปบินนว่าบัวอุมโมบัญญัติลาเปสร้างบ้านหลายชั้นต้องใช้อะไรครับใช้ตอมอใช้ตอมอนปกติแย่ตอมอตอมอสาวเข็มตุ้มโบตอกสาวเข็มตุ้มโบเตี้ยเตี้ยยาโง่ ทอมอนในเทียพอใส่เข็มปั๊บก็เข็มคือยาโรงเข็มยาโรงเข็มยาโรงถ้าเข็มมาเซ่ขอควายอันนี้ขอขายเข็มเข็มสาวเข็มเทียยาโรงตอกสาวเข็มตุ้มบุเทียยาโรงสร้างบ้านจะได้ทนทานหลายชั้นได้ไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มปักบานเลยต่อหม้อต่อไปนะครับต่อไปต่อไปต่อไปกับปอบแล้วตัวต่ออตอไม่เอกต่อต่ออตอไม่เอกต่อต่อนี่มันตะบวยตะบวยตะบวยตะบวยต่อตัวต่ออีบุตรบวยเออกัดเจ็บครับเตะชักเกะล่ะก็เตะชักเกะนะกาลตัวบวยเตะบางเงี้ยต่อยต่อยเลยสมมติต่อยนี่ก็จ่อต่อยนี่ปากก่อกาลตัวบวยปะเขาว่าต่อยก็คือปากก่อตัวต่อต่อยตัวต่อต่อยคนไอ้บูดบัวปักก็หัวแก่ตัวต่อต่อยคนไอ้บูดบัวปักก็หัวแก่สมัยก่อนนะจะไม่ดูลูสมัยก่อนจะไม่ดูลูใช้ไรครับเป็นยาครับขี้ควายสมัยก่อนยังไม่ดูลูเลยสมัยอาจารย์เชนว่าต่อไปเล็กๆสมัยก่อนโดนตัวต่อต่อยที่ขานะโดนที่ขาเจ็บนะครับเจ็บสักเขาเอาขี้ควายเอาขี้ควายตอนนั้นใส่รองเท้าแตะใส่รองเท้าแตะตอนแรกไปเหยียบตัวหนึ่งโดนเหยียบตัวหนึ่งแล้วตัวหนึ่งมาก็ต่อยสงสัยสามีภรรยานะตัวผู้ตัวเมียสงสัยเหยียบตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวบินมาสองตัวตัวหนึ่งโดนเหยียบอีกตัวหนึ่งก็ต่อยที่ขานะแล้วใส่รองเท้าแตะต่อยเจ็บนะครับปรากฏเจ็บคนที่มานะผู้ใหญ่มาบอกเอาขี้ควายขี้ควายเอาขี้ควายแปะที่ตัวต่อมันต่อยตะปะตะบูไอ้ปากก็ตัวต่อต่อยที่ขาเอาขี้ควายสมัยก่อนยังไม่รู้ลูกหายนะครับเขาว่าหายไม่ใช่เขาว่าเราหายปัจจุบันสกาเกถ้าโดนตัวต่อต่อยนะมาโรงพยาบาลนะครับบางคนก็ทายาหมองแล้วก็พันที่ขาจมโมมันเยอะลิ้นเล่งเนี่ยยาหมองมันเยอะลิ้นเล่งจมโมต้องบาเร็วพันที่ขาก็เสร็จแล้วหาหมอที่บ่หมอก็จะให้ยาแก้ปวดยาแก้ปวดหมอบางคนก็เอาอะไรครับขีบเอาตัวเอาอะไรของตัวต่อนะออกมาสง่าเอาสง่าออกมานะครับวันนี้เราเรียนเรื่องต่อสลักกิธาทาราสัตนะตลักกิตกีเทสิดิงเนี่ยเทสิดิบุรุงเขาว่าตัวดินเนาะไปต่อนกหัวจุกต่อกีดินเนาะบุรุงดินเนาะก็เพื่อต่อนะถ้าเราไปนกหัวจุกรัวทาโรไปล่าสัตว์ก็เหมือนกันสมัยก่อนกิบูบูปอบูปลันโดบูปอบูบูปลันโดต่อตัวที่สามนะครับมะโนติโกมะโนติโกมะโนต่อเยสวาลากิตุเขาว่าอุบงต่อแปลว่าอุบงอ่ะต่อหุบงต่อเชือกหุบงตาลีต่อเชือกหุบงตาลีต่อกินเขาต่อกินแต่แปะจะดิ้งต to ta tepek mato. Nah, to buri cucuh cucuh hoko. To buri เพื่อนสูบแล้วแล้วก็ขอต่อนะครับต่อบุรีต่อปากหูบงมุลโลหูบงหูบงหูบงมุลโลต่อปากต่อคำลาเวมุลโลลาเวลาเวมุลโลต่อปากต่อคำต่อราคานี่ตาวาต่อราคาต่อเลยฮะมีนะครับอันนี้อาจารย์มาโดยไปซื้อของนะครับนะไปซื้อของชาวบ้านก็พูดภาษาก็เรียนภาษาเนี่ยเรียนภาษาตังค์15บาทเสร็จแล้วก็ไอ้คนที่จะซื้อก็ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกนะเจ้าของเข้าใจว่าเอ้ยคงจะแพงมั้ยถูกไอ้ก็จะอีก25เลยเดี๋ยวก็ตะกันหน่อยเจ้าของผลไม้ว่าต่อเลยฮะต่อเลยฮะตาว่าลาตาว่าลาไอ้นี่ชาวบ้านเราพูดนะต่อเลยฮะตาว่าลาตาว่าลาตาว่าคือต่อราคานะครับสำหรับคืนนี้นะครับเติมมอกาเซ่ตัวมาแล้วนี่เติมมอกาเซ่ขอบคุณครับ

0: Semoga Allah meridhai.
1: Awasa Jala Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน4จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงและน้ำล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้พร้อมเตรียมกำลังพลช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
8: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้รับการประสานจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงพบว่าอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณตอนบนประกอบกับมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นบริเวณประเทศจีนตอนใต้ส่งผลให้ระดับแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงวันนี้ถึง6กันยายน2569โดยมีจุดเสี่ยงสำคัญได้แก่สถานีหนองคายและสถานีบึงการส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังได้แก่จังหวัดหนองคายจังหวัดบึงการจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารจึงสั่งการให้จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถปฏิบัติการและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตพร้อมเข้าประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงและเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางให้ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงชนันชิดาสังทองรายงาน
7: ขณะที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เร่งสำรวจความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมล่าสุดมีประชาชนใน2ตำบล12หมู่บ้านได้รับผลกระทบ
9: นายเกรียงศักดิ์บุญตาปวนนายอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และกำนันผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัยพร้อมติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำแม่แจ่มทันทีและเตรียมการอพยพหากแนวโน้มสถานการณ์จะเกิดอุทกภัยปัจจุบันระดับน้ำอยู่ในสถานะธงเหลืองหรือระดับเฝ้าระวังเบื้องต้นในพื้นที่เกิดเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางสัญจรบ้านป่าบงเปียงโดยองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเครื่องได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการเปิดเส้นทางให้สามารถสัญจรได้ส่วนระดับน้ำแม่แจ่มที่บ้านอมขูดตำบลกองแขกมีระดับสูงขึ้นผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ริมน้ำยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าติดตามสถานการณ์พร้อมแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมความพร้อมหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นปัจจุบันยังไม่กระทบกับบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรหมายเลข108ขณะที่ฝนตกสะสมทำให้2ตำบลได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรได้แก่ตำบลช่างเครื่อง จำนวน8หมู่บ้านในส่วนของตำบลท่าผาจำนวน4หมู่บ้านทั้งนี้แนวโน้มสถานการณ์ระดับน้ำแม่แจ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องปัจจุบันฝนได้หยุดตกและไม่มีฝนในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่ลำห้วยสาขาคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
7: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว
0: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยที่ผ่านมาหาดใหญ่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนางสาวสุภมาศกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเน้นการทำงานเชิงรุกป้องกันก่อนเกิดปัญหาจึงให้สคบลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจเช่ารถเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและป้องกันการเอาเปรียบทั้งการนำรถที่ไม่ได้มาตรฐานมาให้บริการหรือการกำหนดเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมการตรวจสอบครอบคลุมสัญญาเช่าใบอนุญาตและสภาพยานพาหนะโดยที่ผ่านมาเรื่องร้องทุกส่วนใหญ่เกี่ยวกับรถชำรุดเงื่อนไขสัญญาไม่เป็นธรรมและการยึดเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมย้ำว่าสัญญาต้องเป็นไปตามประกาศของสคบและไม่มีข้อสัญญาที่เอาเปรียบผู้บริโภคธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
7: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: Mokci, Mokci, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

0: ข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

เอาแล้วขับค่ะเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะซึ่งก่อนอื่นเราต้องมาทราบก่อนว่าอย่างไรถึงจะเรียกว่าเมาแล้วขับนะคะถ้าคุณเป็นบุคคลที่อายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและถือใบขับขี่แบบตลอดชีพก็ตามนะคะหรือใบขับขี่แบบ5ปีก็ตามค่ะและมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดค่ะเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็คุณไปขับรถค่ะแบบนี้นะคะก็จะถือว่าคุณเมาแล้วขับแล้วนะคะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำอันตรายกับใครก็ตามค่ะแต่การเมาแล้วขับก็มีโทษจำคุกมีโทษปรับและอาจจะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่แล้วนะคะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะคนที่เมาแล้วขับบางครั้งเขาก็อาจจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนได้โดยไม่รู้ตัวนะคะอาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่กายไปชนเขาหรืออันตรายสาหัสหรือว่าหนักกว่านั้นก็คือทำให้บุคคลเสียชีวิตได้เลยนะคะซึ่งการที่มีผู้เดือดร้อนมีผู้เสียหายจากการเมาแล้วขับนี้ก็จะทำให้โทษของผู้เมาแล้วขับเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะได้เล็งเห็นปัญหานี้นะคะแล้วก็เราในฐานะพนักงานอัยการค่ะซึ่งมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับกฎหมายทั้งของรัฐและประชาชนนะคะก็ได้เลยออกมาตรการค่ะว่าหากมีผู้ต้องหาถูกจับในข้อหาเมาแล้วขับนะคะและก็ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกปี2522ค่ะคือข้อหาที่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นนะคะถ้าหากพนักงานสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหานี้กับผู้ต้องหาและผู้ต้องหามีพฤติการทางอัยการก็จะจัดให้มีแจ้งข้อกล่าวหานี้เพิ่มเติมด้วยค่ะและเมื่อแจ้งข้อกล่าวหานี้เพิ่มเติมแล้วนะคะอัยการก็สามารถที่จะยื่นคำร้องต่อศาลค่ะในการฟ้องผู้ต้องหาเพื่อขอให้ริบรถซึ่งเป็นของกลางในการเมาแล้วขับนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นการเมาแล้วขับค่ะไม่ได้เพียงแต่เสียสุขภาพนะคะแล้วก็ไม่ได้เพียงจะทำให้คุณโดนโทษอาญาเท่านั้นตอนนี้คุณอาจจะสูญเสียทรัพย์สินซึ่งก็คือรถที่คุณเมาแล้วขับนั่นเองค่ะมีปัญหาด้านกฎหมายนะคะสามารถติดต่ออัยการใกล้บ้านได้ทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1157ค่ะสวัสดีค่ะ

0: Sawasanyala Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
1: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบธุรกิจนอมินีทั่วประเทศหลังพบข้อมูลเข้าข่าย 2,314 บริษัทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบธุรกิจนอมินีทั่วประเทศหลังพบข้อมูลเข้าข่าย 2,314 บริษัทพร้อมขยายผลกรณี577ผับย้ำตรวจสอบใบอนุญาตหุ้นและเส้นทางการเงิน
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าโครงการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยเป็นนอมินีในกรุงเทพมหานครรวมถึงจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือโดยตรวจสอบใบอนุญาตและการดำเนินธุรกิจอย่างละเอียดขณะนี้มีข้อมูลบริษัทที่เข้าข่ายนอมินีทั่วประเทศกว่า 2,300 บริษัทถือครองที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่าประมาณ 65,000 ล้านบาทและอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมส่วนกรณี577ผับย่านห้วยขวางกรมการปกครองจะนำข้อมูลไปตรวจสอบและขยายผลหากพบสถานประกอบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและปปง.ตรวจสอบการโอนหุ้นและเส้นทางการเงินรวมถึงกรณีเจ้าหน้าที่รัฐอาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าปราบปรามธุรกิจนอมินีและธุรกิจสีเทาอย่างต่อเนื่องวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
2: ขณะที่สำนักงานเขตห้วยขวางสั่งระงับการใช้อาคารสถานบริการผิดกฎหมายผับ577พร้อมกำชับการตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกป้องกันปัญหาการดัดแปลงอาคารผิดกฎหมายในพื้นที
9: ่นายสมบัติเครือกีรติธรรมผู้อำนวยการเขตห้วยขวางเปิดเผยถึงการขยายผลกรณีเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมสถานบริการผิดกฎหมายหรือผับ577บริเวณถนนประชาอุทิศแขวงสามเสนนอกเขตห้วยขวางว่าจากการนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาพและการใช้อาคารดังกล่าวพบว่ามีการนำอาคารที่ได้รับอนุญาตเพื่อการประกอบพาณิชยกรรมไปดัดแปลงเปิดเป็นสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา33วรรค2 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา44ลงนามในคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งระงับการใช้อาคารดังกล่าวโดยทันทีจนกว่าจะได้รับการดัดแปลงและได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมเน้นย้ำว่าสำนักงานเขตห้วยขวางจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดทุกมิติทั้งด้านความปลอดภัยมาตรฐานโครงสร้างอาคารและการอนุญาตประกอบกิจการเพื่อป้องกันไม่ให้มีสถานบริการผิดกฎหมายเข้ามาสร้างปัญหาและความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวว่าหากสหรัฐกลับมาปฏิบัติตามพันธะกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกันอิหร่านจะปฏิบัติในแบบเดียวกันโดยทันทีทำนี้ประธานาธิบดีอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเกียนแห่งอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าหากสหรัฐยอมกลับมาปฏิบัติตามพันธะกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอิหร่านก็พร้อมที่จะตอบสนองในลักษณะเดียวกันอย่างเท่าเทียมโดยทันทีซึ่งครอบคลุมถึงการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐกับอิหร่านกลับมาเปิดการโจมตีตอบโต้กันรอบใหม่เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากสถานการณ์สงบลงเป็นเวลากว่า1เดือนท่ามกลางความล้มเหลวของการเจรจาสันติภาพขั้นสุดท้ายเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง2ประเทศปิดท้ายที่สถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกปน.ในวันนี้มีมติให้ปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและดีเซลเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดหรือน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 ปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลปรับขึ้น60สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: Mokci, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: พลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

0: يريدون لي
1: شيطان رجيم.

يغفر لكم ذنوبكم

وأخرى تحبونها.

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดรู้ผลใน14วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัปปายานของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าพันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำดินกากของเสียและตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบคาดรู้ผลใน14วัน
7: นายสุเมธสายงามนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษพร้อมด้วยสำนักงานเขตป้องปราบศัตรูพืชสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้นำอุปกรณ์เข้าเก็บตัวอย่างน้ำดินกากของเสียและอากาศในพื้นที่โดยรอบอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่ถูกเพลิงไหม้เพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการตรวจสอบหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน14วันทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบโครงสร้างอาคารที่เกิดเหตุยังมีความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องควบคุมและป้องกันพื้นที่เพื่อความปลอดภัยส่วนคุณภาพอากาศแม้ยังมีกลิ่นไหม้จากความร้อนที่สะสมอยู่แต่ผลตรวจวัดยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนการจัดการกากของเสียที่ตกค้างต้องมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดตั้งแต่การเก็บและขนย้ายไปจนถึงจุดกำจัดปลายทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากกากของเสียส่วนใหญ่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยได้วางแผนร่วมกับกทม.ที่จะนำเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่มาติดตั้งบริเวณโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจดูคุณภาพอากาศในรัศมีตั้งแต่300เมตรขึ้นไปหลังพบยังหลงเหลือกลิ่นเหม็นไหม้แม้คุณภาพอากาศจะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินค่ามาตรฐานติยาพันยางเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีพร้อมต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์เอเชียและได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ในวันที่3กันยายนนี้เพื่อแสดงความขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเตรียมพบทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเอาชนะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีนคว้าแชมป์เอเชียและสร้างผลงานสำคัญจนสามารถคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกว่านายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประสานนัดหมายให้คณะนักกีฬาเข้าพบในวันที่3กันยายนนี้มีความยินดีและตั้งใจที่จะพบกับทีมนักกีฬาเพื่อขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยส นรัฐบาลจะจัดเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนและสามารถดำเนินการได้หมดทุกอย่างกฤษณาถ์ขวัญแสงสุขรายงาน
0: จังหวัดภูเก็ตเตรียมพร้อมรองรับการประชุม Enterprise General Meeting and World Conference 2026ผลักดันเมืองสู่เวทีนานาชาติชูศักยภาพเมืองไมซ์ที่มีความหลากหลายและความเท่าเทียม
9: นายชลินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพร้อมแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้เข้าร่วมประชุม Enterprise General Meeting and World Conference 2026จากทั่วโลกระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ณโรงแรมดวงจิตรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดภูเก็ตและจะมี Pre-conference ในวันที่28ตุลาคม2569ทั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งด้านการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการคมนาคมการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ Enterprise จัดการประชุมระดับโลกในเวทีเอเชียโดยจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนประเด็นความหลากหลายความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนในระดับนานาชาติอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตจะใช้โอกาสนี้แสดงศักยภาพในฐานะเมืองท่องเที่ยวและเมืองไม้ระดับโลกพร้อมผลักดันภูเก็ตสู่เวทีนานาชาติและสร้างภาพลักษณ์เมืองที่เปิดกว้างเป็นมิตรและต้อนรับผู้คนจากทุกความแตกต่างอย่างเท่าเทียมนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: Mokci, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

0: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
1: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น

น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

0: เรียนพี่น้องประชาชนนะครับขณะนี้ในปัจจุบันนะครับอาชญากรรมอันดับหนึ่งนะครับตามสถิติของสำนักงานหน่วยชาติคืออาชญากรรมออนไลน์
1: มันระบาดหนักมากนะฮะยิ่งกว่ายุงอีกนะฮะ
2: มีความรู้แค่ไหนระดับการศึกษาแค่ไหนหรือว่าจะอายุแค่ไหน
1: ทุกสถานะไม่ว่าคุณจะเป็นใครโดนหมดทุกคนนะ
3: คือเราต้องมีสติค่ะจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่เราจะป้องกันตัวเราจากมิจฉาชีพ
4: ได้ให้นึกเสมอว่าโอนไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่อ่ะไม่ต้องคิดว่าจะไปตามแล้วจะได้กลับเลยแน่นอน
1: ทางที่ดีนะครับอย่ารับสายคนแปลกหน้าครับต้องคิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืนแน่นอนนะฮะ
5: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษาก่อน
0: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้งนะครับ
6: คิดก่อนโอนนะคะเพราะว่าถ้าโดนแล้วไม่ได้คืนแน่นอน
4: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษา
7: คิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืน
3: คิดก่อนโอนโดนแล้วจะไม่ได้คืน
2: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษา
8: คิดก่อนโอนนะโดนแล้วไม่ได้คืนแน
9: ่คิดก่อนโอนค่ะเพราะโดนแล้วไม่ได้คืนค่ะ
10: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้ง
11: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษานะคะ
2: เพราะรีบโอนโจรยิ้มครับ
1: รีบโอนโจรยิ้มนะครับ
4: รีบโอนโจรยิ้มค่ะ
5: ถ้ารีบโอนเนี่ยโจรยิ้มแน่นอน
3: รีบโอนโจรจะยิ้มนะครับ
10: รีบโอนโจรยิ้มนะครับ
11: รีบโอนโจรยิ้มค่ะ
9: รีบโอนโจรยิ้มค่ะ
6: รีบโอนโจรยิ้มค่ะ
12: รีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
7: รีบโอนโจรยิ้มนะคะ
0: รีบโอนโจรยิ้มครับ

ความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

คุณอาจเห็นแค่ควันแต่คุณรู้หรือไม่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพเพราะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าล้วนประกอบด้วยสารเคมีอันตรายมากมายเช่นสารนิโคตินที่พบในบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าล้วนมีฤทธิ์เสพติดรุนแรงสารพิษที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อเกิดการเผาไหม้จะกลายเป็นสารก่อมะเร็งเช่นฟอร์มาลดีไฮด์อะซิโตนและเบนซินสารพิษกลุ่มโลหะที่มีขนาดเล็กมากเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะตกค้างและสะสมทำให้ปอดอักเสบและเสี่ยงเป็นมะเร็งได้สารพิษทั้งหลายนี้โดยเฉพาะนิโคตินเป็นสารเสพติดรุนแรงทำให้หลอดเลือดหดตัวเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆน้อยลงและมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทและสมองส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมองในเด็กและเยาวชนคนสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าต้องจ่ายเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกๆวันขณะที่ประเทศต้องแบกรับภาระการรักษาจากโรคที่สามารถป้องกันได้รวมแล้วสูญเสียงบประมาณปีละหลายหมื่นล้านบาทเพราะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิดมีสารพิษเสพติดจนตายสูบวันนี้อาจไม่มีวันพรุ่งนี้ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่

ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: สำนักงานอัยการสูงสุดครับมีบริการที่จะคอยช่วยเหลือประชาชนในทางด้านกฎหมายครับประชาชนเนี่ยที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการได้ทุกจังหวัดได้ทุกที่นะครับโดยเฉพาะในส่วนงานที่เรียกว่าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีครับหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยของสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งเรามีอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับหน่วยงานนี้จะมีภารกิจนะครับหรือมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ให้กับประชาชนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กรอัยการนะครับองค์กรอัยการเราเนี่ยมีภารกิจหลักๆก็คือในหนึ่งในเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาสององค์กรอัยการจะมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐนะครับสามหน้าที่ของพนักงานอัยการในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย 4. อันนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศในกรณีที่มีอาชญากรรมข้ามชาติเราก็มีหน้าที่ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหน่วยงานที่วันนี้จะมาแนะนำก็คือสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีเนี่ยมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนมีหน้าที่ในการตอบปัญหาให้กับชาวบ้านที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายต่างๆสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการเพื่อขอคำชี้แนะคำแนะนำต่างๆนะครับและอีกอย่างนึงก็คือสามารถใช้สิทธิ์ทางศาลโดยผ่านพนักงานอัยการไม่ว่าจะเป็น1ในเรื่องร้องขอจัดการมรดกก็ดี2ในเรื่องร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถก็ดี3ร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ดีหรือร้องขอต่างๆในกรณีที่กฎหมายเปิดช่องให้ประชาชนจะใช้สิทธิ์ได้โดยผ่านทางพนักงานอัยการนะครับนอกจากบริการประชาชนในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยประชาชนยังสามารถนะครับสมัครเข้ามาร่วมกับภาคราชการเป็นอาสาสมัครอัยการช่วยได้นะครับโดยประชาชนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยสามารถมาเป็นอาสาสมัครร่วมกับพนักงานอัยการในการที่จะไปบริการชาวบ้านคุ้มครองสิทธิ์ชาวบ้านได้นะครับซึ่งสามารถไปสมัครได้ในทุกๆจังหวัดได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะร่วมกันนะครับให้บริการกับประชาชนในกรณีที่ประชาชนต้องพึ่งพานักกฎหมายนะครับเพื่อแก้ปัญหานะครับก็หวังว่าท่านใดที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายอยากช่วยเหลืองานอัยการก็สมัครเข้ามาได้ในทุกๆสำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ครับ
1: สถานการณ์ของผู้ป่วยโรคไตเนี่ยในปัจจุบันเราจะพบว่าพบเพิ่มขึ้นทุกปีคนไข้ล้างไตมันใช้เงินมหาศาลมากเรารู้ว่าโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายเนี่ยก็จะเกิดมาจากกลุ่มโรคที่เป็นเรื่องของเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็เรื่องของไขมันในหลอดเลือดสูงนะครับ

0: ทบจะทำอะไรไม่ได้เลยค่ะแต่มันต้องล้างวันละ6รอบไม่สะดวกเอาไปที่ล้างที่โรงเรียนนะคะคือมันต้องเที่ยวมาฟอกค่ะหนูก็เลยไปโรงเรียนไม่ได้ก็เลยต้องหยุดเรียนนะคะหยุดไปปีนึงเลยค่ะเบื่อค่ะอยากไปเจอเพื่อนคักใจเองกลัวหลานตามเพื่อนไม่ทัน
1: สปสช.กำหนดเรื่องของ30บาทรักษาทุกที่อันนี้เป็นหัวใจของสปสช.ช่วยให้คนไข้เข้าถึงบริการไปเพิ่มคุณภาพชีวิตเพิ่มคุณภาพการรักษาไปคุ้มครองสิทธิ์ที่เขาคิดว่าเขาควรจะได้รับเหมือนประชาชนคนหนึ่งเนาะเป็นยุทธศาสตร์ของสปสช.ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงบริการคนไข้โรคไตวายเรื้อรังและสุดท้ายและจำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตต้องได้เข้าถึงการบำบัดทดแทนไตไม่ว่าชนิดใดก็ตามช่วยป้องกันการล้มละลายของเขาได้อันที่สองก็คือว่าการล้างหน้าท้องไม่ว่าจะเป็น CAPD หรือ APD ก็มีบทบาทที่สำคัญที่จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในช่วง1ปีแรกก็สามารถที่ทำให้คนไข้สามารถอยู่สุขสบายได้เนาะ
2: ซึ่งตรงนี้เป็นเขาเรียกว่ายุคเปลี่ยนแปลงเลยนะคะของประเทศไทยซึ่งดีมากดีกับหมอไตดีกับคนไข้โรคไตในทุกๆคนจากเดิมเนี่ยที่เราเปลี่ยนต้องเปลี่ยนถ่ายทั้งหมดอ่ะ4ครั้งต่อวันการที่เราต่อบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มโอกาสการติดเชื้อแล้วถ้าเราทำไม่สะอาดสถานที่เขาไม่เอื้ออำนวยสิ่งต่อเรื่องการติดเชื้ออันนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแค่ครั้งเดียวซึ่ง1ครั้งเนี่ยเราสามารถทำก่อนนอนได้เลยค่ะแล้วก็ปัจจุบันที่ดีขึ้นเยอะคือเป็นเมนูภาษาไทยค่ะทำให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายขึ้นในช่วงเวลากลางวันเนี่ยเขาจะสามารถที่จะไปทำกิจวัตรประจำวันนะคะในช่วงกลางวันได้เหมือนกับคนอื่นๆปกติและไม่ต้องมาพะวงนะคะในการว่าจะต้องถึงเวลาจะเปลี่ยนไหมจะถึงเวลากลางวันที่เราจะต้องเปลี่ยนน้ำยาหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยการที่เราลดนะคะการต่อเนี่ยแค่1ครั้งต่อวันเนี่ยมันก็จะช่วยลดเรื่องของการติดเชื้อด้วย
3: APD ก็เป็นเหมือนเป็นทางเลือกหนึ่งเพราะว่าคนไข้เนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่จะต้องมาโรงพยาบาลสัปดาห์ละ3ครั้งเราสามารถทำเองได้ที่บ้านก็จะต้องมาเทรนจนกว่าญาติคือผู้ดูแลเขาจะมั่นใจที่จะกลับไปทำได้การใช้เครื่องเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าจะต้องทำตอนไหนควรจะเริ่มทำกี่โมงเครื่องรุ่นนี้ก็จะเป็นภาษาไทยแล้วก็ค่อนข้างจะเงียบค่ะ
1: การล้างทางหน้าท้องเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทเพื่อจะช่วยลดภาระโดยเฉพาะเรื่องของ APD ที่จะทำให้ผู้ที่สมควรจะได้ใช้ชีวิตในช่วงที่เขาควรจะใช้เช่นเอาไปเรียนหนังสือหรือไปทำงานเพื่อได้เงินออกมาเป็นเงินเดือนอะไรกลับมาเนี่ยก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากขึ้นเขาสุขสบายมากขึ้นทำให้เขารู้สึกว่าเขาใช้ชีวิตราบเรียบมากขึ้นถ้าเป็นเด็กๆนักเรียนคนทำงานคนไข้ที่ใช้ APD จะค่อนข้างพึงพอใจในเรื่องของความสะดวกสบาย
0: เปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะเพราะว่าหนูกลับไปเรียนได้เหมือนเดิมเพราะว่าเขาล้างแค่ตอนกลางคืนนะคะก็ง่ายค่ะเพราะมันมีหน้าจอภาษาไทยเลยค่ะดีใจค่ะ
4: กลับไปโรงเรียนได้ก็โล่งใจภูมิใจที่เขาได้ไปโรงเรียน
2: ต้องขอบคุณสปสช.ก่อนนะคะที่แบบมอบโครงการดีๆให้กับคนไข้ไตวายจนมาถึงปัจจุบันก็มีสิทธิ์ในการใช้เครื่องอยากจะลองให้คนไข้ไตวายทุกคนนะคะลองมองดูว่าวิธีการเนี้ยนะคะมันมีประโยชน์แบบนี้แล้วก็ลองพิจารณาดู
4: 30บาทนี่ก็ดีมากเลยที่เขาช่วยเราได้ดีทุกอย่างงั้นก็คงจะไม่รอดหมอคนนี้ใจดีมากๆเลยหมอแนะนำดีมากเลยเครื่องนี้ก็ดีพอมีเครื่องไอ้นี้มาปุ๊บไปโรงเรียนได้ดีใจมากๆไม่รู้จะขอบคุณใครเป็นของขวัญสำหรับหลานดีใจมากดีใจที่ทำให้หลานมีชีวิตใหม่ขึ้นมา

สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งนะคะในรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันนางสาวเยาวลักษณ์ทองห่อรักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดียินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะนำเสนอรูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทก่อนที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลนะคะสำหรับการให้การช่วยเหลือทางกฎหมายดังกล่าวนะคะเราให้บริการแก่ประชาชนทุกคนโดยเท่าเทียมกันนะคะโดยตามระเบียบของสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายได้ระบุไว้ชัดเจนนะคะต้องให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วถึงกันโดยไม่คำนึงถึงฐานะและรายได้ของประชาชนและต้องไกล่เกลี่ยโดยให้ความเป็นธรรมห้ามมิให้บังคับข่มขู่ให้คำมั่นสัญญาหรือจูงใจด้วยประการใดๆทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนสมัครใจในการที่จะร่วมกันตกลงหาข้อสรุปก่อนที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลวิธีนี้ถ้าสามารถที่ตกลงกันได้ก็เป็นการระงับคดีโดยประโยชน์ที่คู่กรณีจะได้รับนะคะก็คือจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเป็นค่าธรรมเนียมค่าขึ้นศาลหรือค่าจ้างทนายความนะคะรวมถึงประหยัดเวลาที่จะต้องเดินทางไปศาลด้วยนะคะสำหรับทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เราก็จะจัดห้องไกล่เกลี่ยเป็นกรณีพิเศษและมีพนักงานอัยการนะคะซึ่งมีความเชี่ยวชาญและได้รับการฝึกอบรมเทคนิคในการไกล่เกลี่ย มาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้แก่ท่านนะคะในท้ายที่สุดนี้ดิฉันนะคะก็ขอนำเรียนสถิตินิดนึงนะคะสำหรับในจังหวัดขอนแก่นณขณะนี้มีประชาชนมาสนใจมายื่นคำร้องขอให้พนักงานอัยการไกล่เกลี่ยเนี่ยเป็นจำนวนมากถึง95รายเลยนะคะทั้งนี้ก็ไม่รวมในสาขาพลและสาขาชุมแพนะคะซึ่งทางเราก็มีสาขาอยู่ที่นั่นทั้ง2แห่งนะคะท้ายที่สุดนี้ก็ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจและมีข้อพิพาทนะคะขอให้ท่านใช้บริการนี้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ในพื้นที่ต่างๆซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศทุกแห่งนะคะกราบขอบคุณทุกท่านแล้วโอกาสนี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ

ไตภัยเงียบอันตรายกว่าที่คิดโรคที่คนไทยป่วยโดยไม่รู้ตัวมากที่สุดถึง 17.5% คือโรคไตเนื่องจากอาหารที่นิยมรับประทานกันในปัจจุบันมีปริมาณโซเดียมสูงซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคไตไตวายเฉียบพลันไตวายเรื้อรังกรวยไตอักเสบเนื้อเยื่อไตอักเสบนิ่วในไตและมะเร็งไตไตมีหน้าที่สำคัญดังนี้ 1. ควบคุมการสร้างวิตามินดีแคลเซียมฟอสฟอรัสและควบคุมการสร้างกระดูก2. ขับของเสียออกจากร่างกาย 3. ผลิตฮอร์โมนที่ใช้ควบคุมการสร้างเม็ดเลือดแดง 4. ควบคุมความดันโลหิตปริมาณน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย 5. ควบคุมความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายหากไตผิดปกติจะนำไปสู่โรคไตที่ส่งผลให้เนื้อไตเสียหายและตายทำให้ไตทำงานผิดปกตินั่นเองโรคไตแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆได้แก่ไตวายเฉียบพลันเป็นภาวะที่ไตสูญเสียการทำงานอย่างฉับพลันระยะเวลาน้อยกว่า3เดือนมักเกิดจากการขาดน้ำหรือขาดเลือดไปเลี้ยงไตการติดเชื้อการใช้ยาสมุนไพรการกินอาหารเสริมบางชนิดและการใช้ยาบางชนิดไตวายเรื้อรังเป็นภาวะที่ไตทำงานเสื่อมลงอย่างต่อเนื่องระยะเวลามากกว่า3เดือนและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้มักเกิดจากโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือโรคถุงน้ำในไตสังเกตอาการแบบไหนเสี่ยงโรคไตโรคไตมักจะไม่แสดงอาการชัดเจนในระยะแรกจะแสดงอาการต่างๆให้เห็นตอนที่เป็นมากแล้วจึงสังเกตได้เช่นปัสสาวะผิดปกติเช่นปัสสาวะบ่อยปัสสาวะน้อยหรือปัสสาวะไม่ออกเลยบวมที่เท้าข้อเท้าและขาบวมที่ใบหน้าและรอบดวงตากดบุ๋มความดันโลหิตสูงรู้สึกเหนื่อยล้าตลอดเวลานอนไม่หลับคลื่นไส้และอาเจียนโดยไม่ทราบสาเหตุรู้สึกเบื่ออาหารน้ำหนักลดผิวหนังแห้งและคันตามตัว5วิธีป้องกันและดูแลไต 1. ดื่มน้ำวันละ 6-8 แก้วต่อวัน 2. ไม่ซื้อยารับประทานเอง 3. หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็ม 4. ตรวจสุขภาพประจำปี1ครั้งต่อปี 5. งดสูบบุหรี่

ท่านเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาเช่นถูกทำร้ายร่างกายลักทรัพย์หรือฉ้อโกงทรัพย์แล้วจะสามารถเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาได้อย่างไรก่อนหน้านี้ถ้าผู้เสียหายอยากเรียกค่าเสียหายต้องไปฟ้องเป็นคดีแพ่งแยกจากคดีอาญาต่างหากซึ่งยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายแต่หลังปีพ.ศ. 2548ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์ได้ในคราวเดียวกันเช่นถ้าเราถูกลักทรัพย์หรือทำร้ายร่างกายเราก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายโดยไม่ต้องแยกฟ้องเป็นคดีแพ่งต่างหากซึ่งประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายแต่การยื่นคำร้องดังกล่าวนี้มีเงื่อนไขนะครับเป็นอย่างไรไปดูกันยกตัวอย่างเช่นกรณีที่มีการสืบพยานต้องยื่นคำร้องนี้ก่อนการเริ่มสืบพยานหรือกรณีที่ไม่มีการสืบพยานต้องยื่นคำร้องนี้ก่อนที่ศาลได้มีคำพิพากษาและการยื่นคำร้องดังกล่าวนี้จะใช้ได้ในส่วนเฉพาะในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์เท่านั้นที่สำคัญผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเว้นแต่กรณีที่เรียกค่าเสียหายดังกล่าวนั้นสูงเกินส่วนหรือมีพฤติการไม่สุจริตศาลอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้ซึ่งการยื่นคำร้องตามมาตรานี้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยเช่นกรณีที่มีการสมัครใจทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันแม้ผู้สมัครใจทะเลาะวิวาทจะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดแต่เนื่องจากได้รับความเสียหายในส่วนแพ่งก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องตามมาตรา 44/1 นี้ได้สำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เรียกได้มีหลายอย่างทั้งที่เป็นตัวเงินเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าขาดรายได้ค่าปลงศพหรือแม้แต่ค่าเสียหายซึ่งไม่ใช่ตัวเงินเช่นความเจ็บปวดค่าทนทุกข์ทรมานความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือความทุกข์ทางจิตใจที่ดีไปกว่านั้นสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศยังมีบริการให้คำปรึกษาและช่วยเขียนคำร้องดังกล่าวให้ฟรีด้วยครับใครที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอย่าลืมครับว่าคุณมีสิทธิ์เรียกร้องความเป็นธรรมไม่ใช่แค่ทางอาญาเท่านั้นแต่รวมในทางแพ่งด้วยเพื่อให้ได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมหากมีข้อสงสัยหรือประสงค์ที่จะปรึกษาข้อกฎหมายติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศหรือสายด่วน1157

0: ตั้งมูลนิธิซึ่งก็ได้มีการรณรงค์ในเรื่องต่างๆเพื่อกระตุ้นให้กับผู้ป่วยได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยกันเอง
1: งานวันนี้ก็เป็นปีที่17วัตถุประสงค์เราก็ต้องการที่จะเชิดชูบุคคลหน่วยงานองค์กรที่ทำงานเพื่อนช่วยเพื่อนมิตรภาพบำบัดตามเจตนารมณ์ของคุณหมอสงวนนิตยารำพงศ์เราก็ใช้รางวัลอันนี้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการที่จะทำงานด้านนี้มีแบบอย่างที่จะสามารถขยายผลได้แล้วเราก็ใช้เวทีทุกปีในวันที่17มกราคมในการแจกรางวัลนะครับแล้วก็ร่วมกับสปสช.ทุกเขตโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทุกโรงพยาบาลในการที่จะขยายงานด้านนี้เนี่ยไปสู่ชุมชนมากที่สุดครับ

0: เรามาตั้งแต่ปี2553ที่มาอยู่โรงพยาบาลนาดีเนี่ยเรามีนักกายภาพบำบัด1คนอันนี้มองเห็นแต่แรกแล้วว่าเราทำงานคนเดียวไม่ได้เราจะทำงานยังไงให้มันได้ทั้งอำเภอเราจึงจำเป็นต้องมีเครือข่ายนะคะแล้วก็เครือข่ายของเราเนี่ยนอกจากส่วนราชการแล้วมันจำเป็นต้องมีชาวบ้านมีผู้ป่วยเองหรือแคร์กิฟเวอร์หรืออสม.เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมมันถึงจะยั่งยืน
1: ปัจจุบันคนเป็นมะเร็งเนี่ยมีอายุยืนยาวมากขึ้นแต่การอยู่บนเส้นทางนี้ไม่ง่ายเรื่องพวกนี้ค่ะบางทีมันไม่สามารถพึ่งพาบุคลากรทางการแพทย์เพียงอย่างเดียวได้เพราะฉะนั้นหมอจึงคิดว่ามิตรภาพบำบัดมีความสำคัญมันจะทำให้นอกจากมีความรู้สึกที่เป็นกำลังใจมันจะมีความอบอุ่นใจในการที่จะเดินบนเส้นทางของการรักษาโรค
2: จริงๆแล้วมิตรภาพบำบัดก็คือเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นการช่วยลดภาระงานของคุณหมอและพยาบาลนะคะเพราะหนึ่งหมอเนี่ยภาระงานเยอะแล้วไม่มีเวลามากที่จะได้คุยอีกอย่างคือหมอไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งเพราะประสบการณ์ตรงของหมอเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเนี่ยพี่เป็นมะเร็งมาแล้วนะ10กว่าปีแล้วตอนนี้สิ่งที่น้องวิตกกังวลเนี่ยก็คือพี่ผ่านมาหมดแล้ว
3: มันก็มีความเข้าใจกันมากกว่าเดิมแต่พอเราเข้าไปสอนเขา

0: เกี่ยวกับเขาเนี่ยยังดูได้ความกังวลของเขาที่ดีดูเนี่ยลดน้อย
1: ส่วนตัวคนไข้เองเนี่ยส่วนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยเขาก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กำลังใจกับเพื่อนผู้ป่วยด้วยกันเองได้ในขณะเดียวกันการที่ดูแลคนไข้แบบนี้เนี่ยหนึ่งยากแล้วก็ตัวคนไข้เองเนี่ยจากเดิมที่ไม่มีความหวังนะฮะสามารถที่จะดำรงชีวิตต่อได้ซึ่งผมว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญเพราะว่าคุณภาพชีวิตเป็นเรื่องสำคัญเนาะ
2: ศูนย์ชีวาภิบาลของโรงพยาบาลชุมชนเราไม่ใช่สถานที่แต่เราเป็นระบบการดูแลผู้ป่วยสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่าชุมชนนะคะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเองพอเกิดกับอีกชุมชนหนึ่งเขาก็สามารถที่จะไปสอนแล้วก็ empowerment อีกชุมชนหนึ่งให้ดูแลผู้ป่วยกลุ่มที่มีความซับซ้อนเหล่านี้ได้ค่ะ
3: นี่ก็คือรูปธรรมอันหนึ่งที่เรียกว่ามิตรภาพบำบัดแล้วในอนาคตเนี่ยก็จะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาเยอะแยะนะครับจะเห็นว่าก็คงเป็นทิศทางที่เชื่อว่าการใช้คนป่วยช่วยคนป่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยน่าจะเป็นยุทธวิธีสำคัญในการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของเราในอนาคตนะครับ

ทำหน้าที่กับอัยการแผ่นดินวันนี้นะครับในบทบาทหน้าที่ของอัยการคุ้มครองสิทธิ์กับภารกิจของอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่เราได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนนะครับในประเด็นที่พูดถึงในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องการขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้บิดาจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับประเด็นปัญหามันเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีเด็กผู้เยาว์นะครับซึ่งเป็นเด็กชาวเขานะครับเขาได้รับทุนไปเรียนต่อต่างประเทศแต่ว่าติดปัญหาที่ว่ามารดาของเด็กเนี่ยนะครับเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนก็คือไม่มีบัตรประชาชนนะครับจึงไม่สามารถที่

0: จะอนุญาตหรือทำความยินยอมในการทำหนังสือเดินทางได้นะครับพอติดปัญหาตรงนี้เนี่ยนะครับทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์เราได้เข้าไปดูข้อได้จริงก็ปรากฏว่าทางบิดามารดาเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้นะครับแล้วก็ตัวทางมารดาเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปอนุญาตที่อำเภอที่ประกันอำเภอนะครับในการจะให้บิดาจดทะเบียนรับรองบุตรที่อำเภอดังนั้นมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดานะครับเนื่องจากว่าบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับมันก็จะเหลืออีกวิธีหนึ่งก็คือการขอให้ศาลมีคำสั่งนะครับอนุญาตให้บิดาจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับถ้าศาลมีคำสั่งตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีผลทำให้บิดาเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายและสามารถที่จะอนุญาตยินยอมให้น้องผู้เยาว์ทำสื่อเดินทางได้นะครับของทางสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์นะครับก็เข้าไปสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ขึ้นไปรวบรวมเอกสารนะครับที่บนที่อยู่ของน้องที่อยู่บนดอยนะครับบนดอยสูงนะครับที่อำเภอเขตอำเภอฝางบนดอยอ่างขางนะครับเราก็ได้ข้อเท็จจริงเบื้องต้นมานะครับเราก็มีการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆนะครับซึ่งในกระบวนการดังกล่าวเนี่ยนะครับทางสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะมีทนายความอาสานะครับที่ประจำอยู่ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นคนที่ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลนะครับและในการเพื่อให้การช่วยเหลือนะครับน้องผู้เยาว์ในการที่จะได้เรียนต่อต่างประเทศในครั้งนี้นะครับซึ่งต่อมานะครับศาลก็มีคำสั่งอนุญาตให้บิดาจดทะเบียนรับรองน้องเขาเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับและคำสั่งศาลดังกล่าวนะครับก็ได้มีการนำไปที่ว่าการอำเภอปากนะครับเพื่อทำการจดทะเบียนรับรองบุตรตามคำสั่งศาลนะครับต่อมานะครับน้องก็ได้ทำหนังสือเดินทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้มีการไปเรียนต่อต่างประเทศสมดังเจตนาของน้องนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็เป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งของสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์นะครับที่เราเข้ามาดูแลนะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวท่านเองหรือว่าคนที่ท่านรู้จักนะครับมีปัญหาในประเด็นดังกล่าวตรงนี้ท่านสามารถที่จะเข้ามาติดต่อสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์ในพื้นที่ที่ท่านอยู่ได้นะครับตัวพนักงานอัยการแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือดังกล่าวนะครับผม
1: juga peminat untuk sekarang ni kita dah klik mari dalam pusingnya terakhir sudah dalam ruang berita sawata gitulah untuk peminat jangan lupa untuk ruang berita kita boleh berjumpa dah boleh berjumpa setiap harilah di gelombang FM 95 MHz sawata jala gitu juga untuk sekarang ni tak kiralah siapa-siapa duduk dengar di mana duduk dengan gelombang FM 95 kita ni untuk kita tahu khabar berita dah untuk peminat sekarang ni tak kiralah siapa-siapa duduk di rumah minta kita tu duduk di rumah ataupun duduk atas kereta tak kira di mana saja jangan lupalah kita jaga-jaga kesihatan jangan lupa dah tidur-tidur rehat-rehat we cukup makan-makanan yang berfaedah dan juga siapa-siapa duduk dengan kita di atas kereta duduk tengah jalan-jalan tak kira lah nak pergi ke mana dah dan juga kita jangan lupalah bawa kereta bawa motor ataupun guna jalan raya kita kena turut aturan jalan raya ataupun kod macet racun tu supaya kita sabar dengan selamat klik dengan selamat jangan duk bawa derah jangan duk galak jangan duk laju sangatlah supaya kita selamat dan juga sihat wal afiat belaka duk dalam jaga Allah gitu juga peminat untuk akhir hari ni dah bersalah silap minta maaf belaka dan juga sebelum kita nak hundur diri ada jugalah satu-satu hikmah untuk nak beri kepada peminat kita ni katanya gapo katanya jadilah seperti matahari yang tetap bersinar meski tidak selalu dipuji jadilah matahari yang tetap bersinar lah tak dipuji pun kalau bahasa kita agak dah arti gapo artinya tetaplah kamu berbuat baik dengan tulus tanpa mengharapkan pengakuan dari orang lain. Tetaplah kita buat baik. Jong tham di sah. Ya pai wang kham chom. Jong tham di. Ya pai wang kham chom cak kon eun. Kalau bahasa Thai. Buatlah baik. Tak kena turut harap untuk puji-puji daripada demo. Kita buat baik cara kita. Satu hari nanti. Satu hari nanti ada apa yang panggil pun top 10 yang baik mari kepada kita sendiri. Apabila kita buat baik, kita dapat yang baik. Gitulah untuk akhir hari ini, minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.

ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
6: Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Yazidu

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: tak ada apa dah lah. Dah, Masya Allah. Dah minyak bahu raudah tu kan. Nak tidur semalam kat Farah. Hanya kat Farah dengan Merah. Nak tidur semalam. Pakai sebotol semalam. Cuah tah palam ruh sebotol tu. Rombi kat tubuh ni. Bahu sedap. Tu baru jadi. Tidur malam dengan tu lelaki. Tidur. Minyak bahu sehari tak temu. Tiak tak ada semua pun. Hangit pun air bahu. Pamana tu lelaki nak saya. Yeah. Kayak ke mana Merah? Dia suka benda dengan Bezu. Ada nampak jadi sat tu, gambar molek tu. Hak sungguh duk oyak ah. Bak tu kita dia ada tok laki kita jaga molek. Nak tidur malam kita isih mani pun siap pakai lecu merah. Nah tepek bedok teket gapo gitu. Jangan rubuh bedok telok apa masa-masa basah tu. Nah, bak tu buat tidur malam ya. Moga anak nak tidur, nak biar anak tidur dulu katuk pelita pah weh. Nah bini sudah mani sat ni. Mani dah bini pun. Tapi buh bedok kau muka duk basah. Tepek. Kau duk basah tak apa tak nampak lagi bedok. Nah, buah pah katuk pelita nak biar anak tidur. Ah, tuk pelita sudah pah. Buah anak neras. Buka pelita pah. Kejuk gah tuk laki hati duk kaki. Buka tengok pun dengan hatu raya. Bedok gitu. Bedok telur tepek kau basah. Boya kering. Kenapa putih? Tengok tekok hitam. Asal mana? Ah, tu pasal. Nah, lalu tu. Amanah. Amanah ni dia panggil satu sifat yang sama-sama kena ada. Nah, sama kena ada. Bejak suka. Bejak atau yang ada. Ustaz dia kata, amanah aku dah tu. Amanah aja. Tak gitu, buka pelita. Terkejut juga aja. Nah, pas buka pelita baru nak pergi maya subuh. Selok tu lelaki. Tak ada yang ditahjud. Tak ada yang disujud jadah tak gitu. Pakai selok kejut dengan bini. Nah, sebab tu amanah saat ni pasti kena ada deh. Jeli suka dah. Nah, itu amanah yang kena ada. Sebab tu Nabi hidup dengan Siti Khadijah. Tak ada tempat tik langsung. Nah, tak ada tempat tik langsung. Allah, romantiknya. Masya Allah. Duduk dengan Siti Khadijah. Nah, hengok siapa. Kau naik tagih. Nego kau kayu. Doa. Moga Siti Khadijah. Orang betul benar dah. Boleh dengan Nabi juga. Orang yang beramanah. Siti amanah. Tabligh fatonah. Cukup lekat. Masya Allah. Lalu itulah. Sebab Islam dengan cepat. Nah, dan juga Siti Khadijah pun guna harta dia seluruhnya untuk jadi dakwah Islam kepada kepada umat Islam seluruhnya. Harta dia ni dah ada. Sebab itulah bawa tahun 8 Hijrah Nabi buka Mekah tahun 8 Hijrah tu sahabat lain takbir lah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu tak? Nabi ambil kemah gendiri tepi kubur Siti Khadijah. Kubur Siti Khadijah duduk di sana di kubur makla tu kan dia duduk di Hujun. Kampung Hujun kalau kita pergi. Nah kalau hujak UTK duduk tepi Siti Khadijah lah baru ni. Umur yang dua kita duduk di kita duduk di Salsabil tu. Nah. Kampung-kampung kita duduk ni, Salsabil tu. Jumaizah. Duduk mana? Ingat lagi kampung. Mak Abdah. Lepas Mak Abdah. Duduk di Jumaizah ha. Salsabil. Nah, maka tepi Salsabil itulah. Dia panggil Hujun lelaki tu di kubur makla tu. Maka situ kubur Nabi, orang Nabi buka Mekah saat ni. Masya-Allah. Nabi buka Mekah sudah, sahabat pun pakak mujulah takbir besarnya boleh sebab Islam boleh buka Islam di Mekah. Nabi mik kemah ki cocok kemah tidur tepi Siti Khadijah binti Khuwailid. Kalau kira gak tahun yang ke-8 Hijrah. Lepas pada Siti Khadijah mati apa tahun tu. Tapi Nabi tak lupa-lupa pun kepada Siti Khadijah. Ingat dalam hati Nabi sampai ke bila-bila. Hingga sampai semua sahabiah, sahai Siti Khadijah. Nabi buat baik berlaku. Nah, kerana ingat kepada isterinya yang yang cukup lekat tadi. Iaitu Siti Khadijah. Sebab tu Nabi hidup dengan Siti Khadijah apa tahun. Jok pada umur Nabi 25. Sampai umur Nabi 50 tahun. 25 tahun Nabi hidup dengan Siti Khadijah. Nabi tak bini sangat habuk dengan orang lain. Nah, waktu masa tu masa sore. Bila lepas pada Siti Khadijah meninggal dunia, 2 tahun, 3 tahun tu lah baru Nabi nikah dengan Siti Aisyah, nikah dengan Hafsah, nikah dengan Zainab, nikah dengan semualah isteri Nabi, hak lain lagi tu. Tapi nikah tu bukan nikah dengan gapodok, tu dua anak yatim. Nah, semua bujang belakang, janda belakang. Siti Aisyah sorang. Nah, hak dara, lepas tu budak. Itu nak ayat. Nabi tu hai nak Nabi ngaji cara hidup dengan budak ni malah mana. Itu di antara dah. Itu cara hidup Nabi SAW. Di masa Nabi umur 25, tengok siapa Nabi umur. Umur 50 tahun. Masa ni tu masa Nabi hidup dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Masya Allah Rabbi. Masya Allah. Lalu tu di antaranya Nabi duduk dengan Siti Khadijah saat ni dapat dengan Siti Khadijah tu neogiano. Neogiano. Masya Allah. Hingga siapa Nabi. Lama ke lama duduk dengan Siti Khadijah. Hingga siapa Nabi umur 40 tahun. Maka dari bulan Ramadan tu lah. Mulai Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mulanya baca surah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqa iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lima ayat yang pertama surah Iqra' itulah wahyu yang pertama yang menentu kata Nabi saat itu jadi Nabi. Umur 40 Nabi baru tu latih jadi Nabi. Maka masa ni pun Nabi hidup sekali dengan Siti Khadijah lagi. Nabi lari tu daripada Jabal Nur saat ni. Kerana malaikat Jibril peluk Nabi dengan siapa nak nyawa tak boleh. Peluk Nabi, suruh Nabi baca. Iqra' baca olehmu wahai Muhammad. Nabi tak ada nulis. Nabi tak ada baca. Ramai orang tanya, apa Nabi tak ada nulis? Apa Nabi tak ada baca? Kalau Nabi pandai nulis, mana baca kok? Semua orang kata Nabi sihir belaka. Tu yang jaga tu. Nabi pandai nulis, mana baca? Ayat Quran tu, Muhammad tulis diri ni. Orang tak sibuk email ke? Kata ikut orang itu. Muhammad tulis diri. Baca diri yang pandai. Nabi tak ada nulis. Nabi tak pernah baca. Sebab tu setiap ayat yang turun mari wahyu pada Nabi, Nabi sapa direct terus haludah. Bukan daripada Nabi tu. Tu di antara tu hikmat Nabiul Ummi tu. Alhamdulillah. Maka umur 40. Jadi kita mula di umur 25 saat ni. Masa Nabi nikah dengan Siti Khadijah, hiduplah. Masa tu pun Nabi mula terima wahyu umur Nabi 40 tahun saat ni tu. Buat terima wahyu sudah dah, Nabi pun beramal lah. Kerana Nabi saat ni tak nak sapa lagi kau ke. Amal lagi pun Nabi pun beramal cara dia. 3 tahun lebih kurang lepas pada tu. Allah Ta'ala wahyu ke berterang-terangnya. Maka pada masa Nabi terima wahyu yang pertama, umur Nabi 40 tahun saat ni, mulai turun Quran. Di bulan Ramadan, iaitu 17 Ramadan. Turun ayat suci Al-Quranul Karim. 5 ayat yang pertama surah Iqra'. Dan juga awal-awal orang lelaki-lelaki yang berimej dengan Nabi kita ialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Semasa Nabi dakwah Islam. Bukan sekadar masa Nabi turun Isra' Mi'raj dak. Awal-awal lagi masa Nabi terima wahyu mula-mula lagi Abu Bakar tu cayuh pada Nabi. Orang perempuan pula hok mula-mula berimej dengan Nabi ialah isteri Nabi itulah Siti Khadijah binti Khuwailid. Merah lah mata ni. Celak spek belah. Tak boleh panjang dah ni dah. Sejar dia lah. Kombinasi tengah sudah lah. Nama tak nak berehat sikit mata ni. Tak boleh kacau. Namun. Pejar belah ada. Ada itu ngajar. Tak ada ingat pula. Kayak gimana. Tak. Orang mula-mula di segi perempuan adalah Siti Khadijah binti Khuwailid. Awal-awal kanak-kanak pula berimej dengan Nabi adalah Sayyidina Ali karramallahu wajah. Anak sepupu Nabi iaitu Ali bin Abi Talib. Tu di kalengnya dah. Tu maka Nabi pun terima wahyu pada masa ni lah. Mulai Nabi terima wahyu umur Nabi 40 saat ni lah. Mulai Nabi tu duk keluar, duk beramal cara Nabi hingga sampai umur Nabi 42 tahun. Mulai Nabi dakwah secara terang-terangnya. Jadi 8 tahun Nabi dakwah dalam Mekah tu lebih kurang ya. 8 tahun Nabi dakwah terang-terangnya dalam Mekah tu. Islam tu setengah kata 80 orang. Tengah dalam kitab sirah kata 154 orang yang masuk Islam. Pada masa tu Nabi dia dakwah tu. Nyok tu yang masuk Islam. Dengan 8 tahun Nabi dakwah. Tapi dengan sebab bila umur 42 Nabi saat ni tu suruh dakwah cara berterang-terangnya tu lah. mulai ada rumah lah pusat Islam yang berada di bumi Mekah, iaitu rumah Arqam bin Arqam. Sini pusat tempat Nabi duduk dakwah. Arqam bin Arqam dah. Maka Masya Allah lah sini. Nah, kalau kita pergi, UTK awak pergi, semualah royak jarah dia. Apa rumah pusat Islam? Iaitu rumah Arqam bin Arqam. Alhamdulillah, hanguah. Ngatuk lah, weh. Ah, ada tidur gini. Dah. Ha, tu maka, apabila Nabi dapat pusat Islam di rumah Arqam bin Arqam, di kaki bukit Safa tu, maka imulas itulah antaranya, nah, orang-orang Mekah, nah, mulai tengok Islam, mulai rindu, jatuh hati di dalam agama Islam dengan sebab contoh yang dibawa oleh Nabi. Hingga sampai Musa'ab bin Umair sendiri pun, nah, mulai rindu, mulai ngaji, mulai nak dengar Islam dengan Nabi, hingga sampai dia lah. Orang yang awal-awal juga masuk Islam, masa duduk di bumi Mekah. Dengan siapa Nabi latih dia jadi jadi duta, jadi nak kantut hok Mekah untuk pergi ngajar orang di bumi Madinah. Nah, Allah masya-Allah, itu di antaranya semasa Nabi umur 42 tahun Nabi dakwah secara besar-besar dan juga berterang-terang. Hingga siapa umur Nabi 46 tahun lepas pada Nabi terang-terang dakwah saat ni 3 tahun 4 tahun lebih kurang umur Nabi 40 ni, itulah mulai hijrah sahabat Nabi, hijrah Gineri Habasyah. Nah, kerana zalimnya orang kafir Quraisy tak ni, bunuh hidup-hidup, ikat kaki dengan kuda heret tengah pada pasir, naik kota batu, habis luka tak belakang sahabat Nabi. Nah, zalimnya musyrikin Quraisy. Lalu tu Nabi tak tahan nak tengok. Moga Islam baru 100 orang sikit-sikit je. Nah, nak lawan tak pada musyrikin ni, jumlah besar. Nah, lalu itulah umur Nabi 40 tahun, Nabi suruh sahabat Nabi, suruh orang yang masuk Islam pada masa tu hijrah pergi negeri Ethiopia, negeri Habasyah, Habashi. Nah, berapa orang? Mula-mula 80 orang lebih. Nah, hijrah pergi di Habashi kerana lari daripada kezalimi musyrikin Quraisy di Mekah. Nah, duduk tak lama. Nah, duduk tak lama, Nabi suruh hijrah kali yang kedua pula. Nah, kali yang kedua akhir tahun. Kali pertama hijrah pergi awal tahun. Bawa kali dua hijrah pergi akhir tahun. Dari tahun tu lah juga. Kena pindah dua kali sahabat Nabi. Giduk di Habashi. Nah, kerana apa? Kerana di Mekah saat ni. Kah? Nah, hadut sama dengan Nabi tu. Kita lalu 69 sampai 70 orang. Sama dengan Nabi. Susah hidup di Mekah ni. Nah, apa tu lah. Hak kukuh-kukuh, hak kuat-kuat tu duduk kali dengan Nabi di Mekah. Hak torok-torok, hak doa-doa Nabi hantar lagi. Linuh diri dulu dengan Raja Habashi. Kerana musyrikin Quraisy saat ni sangat zalim. Duduk kadek itulah lebih kurang. Umur Nabi 46 tahun, 47 tahun. Tetap Nabi dakwah. Nabi sapa Islam tetap. Nah, kerana Nabi sapa saat ni, suruh dia buat baik tinggal buat jahatnya tu, ya. Nah, lepas tu, ucap dua kelima syahadah. Nah, tu di antara. Nabi duduk dakwah boleh-boleh. Dengan siapa nak umur Nabi 50 tahun. Ha, mari siapa dia umur 50 tahun ni lah. Umur Nabi 50 tahun. Genak Nabi hidup dengan Siti Khadijah 25 tahun. Ha, maka berlakulah peristiwa besar sini. InsyaAllah. Peristiwa ni kita sambung malam esok pula. Ustaz tak lagi dah ni. Eh, merah mata. 2-3 hari dah duduk merah mata semua pun. Ha. Tapi yang di sebelah ya. Mata merah sebelah ya dah. Tapi kalau kacau pun tak boleh. Ini masa pun maya-maya. Oh, maya tak akan cumi. Pakai cumi tak maya eh. Tak, oh, tak akan cumi maya. Mata pandok. Cis. Kira ke mana. Dah. Ha, InsyaAllah. Malah esok kalau tak ada gimana pula. Kita sambung pula dah. Kita sambung malah esok. Dia umur Nabi. 50 tahun. Okay, kita nak dengar. Esok kita sambung sini sikit apa? Esok kita sambung sini sikit. Kita sambung tetehan Nabi tu suruh sahabat Nabi hijrah gini lagi Habasyah. Esok kita sambung. Sebab peristiwa dia tu sedap juga dengar tu. Hak hijrah gini lagi Habasyah. Tu deh. Baru kita nak pergi pada masa umur Nabi 50 tahun. Kita nak rekes itu panjang lagi. Nah, tu dia antara. Ada apa lagi nak tanya eh? Nah. Oh. Boh kecek hak isteri ni senyap berat. Nah, boroyak hak bini senyap alu dah. Ih. Wemung gak. Nah. Ha. Sari be maksud. Insya-Allah. Bejak baru masuk nak sudah dah. Haji Sari pun khabar weh nampak kena pergi klinik Haji Sari kan ni. Nah, sakit mata pergi klinik pas susah hingga. Cocok ubat ada cocok lemu tu pada je ustaz. Haji Sari. Hai tak apa Haji Sari kata kat Anuh ada. Kat Anuh cocok AstraZeneca sejarung lagi. Jeng teruh dulu dah. Pakai pergi tanah kubur. Kaya gue mana. Alhamdulillah insyaAllah lah. Gapo. Sudah dah. Itulah di antara dah. Ustaz pun tak boleh panggil lagi. Wasa pedih mata. Wasa pedih mata dah dah. InsyaAllah kita sambung balik esok. Kak nak dah. Kak Benak kita sambung balik esok pula dah. Nah, insyaAllah cukup dulu hari ni. Dengan lafaz. Kau setarik. Dengan lafaz yang mulia. Aku lukau lihada. Astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: แค่ 3 ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
2: Watch Nyala Radio untuk anda.
3: Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Nyala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
4: เสียงด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่981กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงมหาดไทยเพิกถอนรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้วกว่า 3,000 รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูด
8: ้ที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
10: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
11: ได้เลยเช็คมา
10: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
11: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
10: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
11: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดเพิกถอนรายชื่อแล้ว 3,868 รายพร้อมมุ่งสร้างบรรทัดฐานระบบราชการใหม
12: ่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงแนวทางการจัดการปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพิกถอนผู้ทุจริตควบคู่การดำเนินคดีกับผู้บงการโดยก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งมอบข้อมูลผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนจำนวน 5,925 รายให้แก่5หน่วยงานเร่งตรวจสอบทั้งในมิติความผิดฐานทุจริตและการตรวจสอบเส้นทางการเงินในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 3,868 รายโดยมีผลพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่31สิงหาคม2569ที่ผ่านมาขณะที่ผู้พบความผิดปกติอีกประมาณ 2,000 รายจะยังไม่ถูกเรียกเข้ารับราชการโดยกระทรวงมหาดไทยจะเรียกบรรจุผู้สอบผ่านที่ถูกต้องมาบรรจุทดแทนภายในเดือนตุลาคมนี้พร้อมย้ำว่าเรื่องนี้เป็นการจัดระเบียบและสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้ระบบราชการหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้สนับสนุนหรือผู้บงการรายใดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีข้อยกเว้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: กรมควบคุมโรคเปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องพร้อมแนะนำผู้ป่วยหากมีอาการควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่น
13: แพทย์หญิงจุรายวงสวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคร่วมกันเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยว่ายังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลโดยข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลหรือ DDS ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569พบผู้ป่วยสะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 โดยพบผู้ป่วยในทุกช่วงอายุขณะเดียวกันโรคทางเดินหายใจอื่นเช่นโรคไข้หวัดใหญ่และ RSV ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันจึงควรให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโดยรวมทั้งนี้จากการติดตามการเปลี่ยนแปลงพบว่าสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังในประเทศไทยขณะนี้คือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปแนะนำประชาชนหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอสังเกตอาการตนเองและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า1ปีที่พบว่ามีอัตราการป่วยสูงสุดนฤมลอุดมพรรายงาน
5: การรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ครอบคลุม3เส้นทางวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทเชื่อมการเดินทางไทยมาเลเซียตั้งเป้าเปิดให้บริการปี2576
14: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2หลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่3ช่วงได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงปะดังเบซารวมระยะทางประมาณ502กิโลเมตรกรอบวงเงินรวมประมาณ 16,798 ล้านบาทโดยมีแผนดำเนินโครงการ ให้แล้วเสร็จภายในปี2576พร้อมเตรียมเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาและลงนามสัญญาภายในปี2570เพื่อยกระดับการเดินทางการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกของภาคใต้รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายทางรางระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียนอกจากนี้รฟท.เตรียมปรับรูปแบบโครงสร้างรถไฟช่วงคลองร.1ถึงคลองอุตภาระยะทาง3กิโลเมตรให้เป็นสะพานบกเพื่อเปิดทางน้ำไหลลดผลกระทบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ส่วนช่วงหาดใหญ่ถึงสงขลาจะพิจารณาดำเนินการระยะถัดไปนพศรแก้วคำรายงาน
5: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
15: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569วันนี้แรม5ค่ำเดือน9ปีแม่เมียกับข่าวยามเช้าค่ะ
0: 6นาฬิกา9นาทีต้อนรับทุกท่านทุกที่นะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวยามเช้าข่าวของคุณวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับน้องโจสุวิทย์สมนัสช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าดูแลโดยทีมงาน New Media ค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระนะคะต้อนรับทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรตามข่าวกันโดยเฉพาะวันนี้เรามีประเด็นหลากหลายมากนะคะหลังจากที่ครม.สัญจรสงขลาประชุมกันท่านนายกเองก็มีการแถลงนะคะรวมไปถึงทางทีมโฆษกก็แถลงกันเต็มที่เลยนะเมื่อวานนี
1: ้ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าสื่อมวลชนทุกสาขาเนี่ยโอ้โหก็เต็มที่กับทางด้านของครม.สัญจรในครั้งนี
0: ้
1: เขาบอกว่าชุดเนี่ยเมื่อวานเสื้อผ้าที่สวมใส่กันก็เป็นผ้าลายราชวัตรกันเมื่อวานน
0: ี้ใช่สวยงามมากก่อนหน้านั้นอีกนะคะช่วงที่มีงานเลี้ยงอีกโอ้ก็คึกคักชื่นมื่นในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลนะคะมีภาพบรรยากาศของท่านรัฐมนตรีสุภมาศไปมอบดอกไม้ให้กับท่านอาจารย์เชนท่านรัฐมนตรีอวด้วยแล้วก็มีภาพบรรยากาศหอมแก้มกันด้วยนะคือน่ารักจริงนะท่านนายกก็มีเป่าแซกโซโฟนอีกในช่วงลงพื้นที
1: ่ค่ะ
0: คือชื่นมื่นมากมากเลย
1: กับน้องๆ นักเรียน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เรื่องทีมกรมประชาสัมพันธ์เองนะคะท่านอธิบดีสุรุทัยเลิศเกษมท่านก่อนนำทัพกรมประชาสัมพันธ์ทำข่าวกันได้รับคำชื่นชมจากผู้หลักผู้ใหญ่เยอะเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะขอบคุณด้วยนะคะในพื้นที่ทางภาคใต้นะคะ
0: ใช
1: ่มาดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในด้านของตะวันออกของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเรามาระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ยังประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะกรมอุตุเขาประกาศฉบับแรกนะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับแรกเนี่ยมีผลตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน
1: ค่ะ
0: นะคะฉบับต่อไปจะประกาศ5โมงเย็นแต่ว่ายังไงสรุปใจความสำคัญคือพายุโซนร้อนโซเดลเนี่ยไม่เข้าไทยนะคะคาดว่าจะเคลื่อนไปไต้หวันวันที่5ถึง7กันยายนนะคะแต่ยังไงช่วงนี้ฝนจะเยอะนะฝนนี่เป็นช่วงๆนะก่อนหน้านั้นบอกว่าลดลงได้แค่วันเดียวอ่ะเพิ่มมาอีกนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกนะคะก็จะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปหลายๆท่านวางแผนในการใช้ชีวิตการเรียกว่าทำไร่ทำนาทำการเกษตรต่างๆด้วยเหมือนกันนะคะผู้ฟังล่ะคะเป็นยังไงบ้างหรือว่าในการเดินทางไปไหนยังไงพกร่มพกอุปกรณ์กันฝนไว้นะคะเผื่อไว้นะคะมาตามดูกันหน่อยในส่วนของเช้านี้ตั้งแต่ตีห้ามาแล้วทางคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกบน.ก็มีการแจ้งผลการสรุปประชุมตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะซึ่งมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 75สตางค์ต่อลิตรค่ะเบนซินและแก๊สโซฮอล์60สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้เช้านี้ปตท.บางจากปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลอีก75สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนเบนซินแก๊สโซฮอล์60สตางค์ต่อลิตรนะมีผลตี5มาแล้วชั่วโมงเสร็จๆนะคะนอกจากนี้แล้ว เราจะมาได้เรียงข่าวสารกันนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เมื่อวานนี้จากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาก็มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากท่านรองโฆษกทางรัฐบาลหลังจากนั้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ได้มีการแถลงผลการประชุมด้วยตัวของท่านเองนะคะซึ่งก็เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาเรียกว่าก็มีการเคาะเนี่ยประเด็นควิกวิน4ด้านด้วยกันเพื่อที่จะเร่งยกระดับ5จังหวัดภาคใต้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัติโดยเมื่อวานนี้ค่ะ1กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านแถลงข่าวผลการประชุมค่ะคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569ในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้5จังหวัดด้วยกัน5จังหวัดค่ะมีสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวนะคะว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือว่าควิกวินเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการได้ทันทีโดยครอบคลุม4เรื่องหลักๆด้วยกัน4เรื่องค่ะด้านที่1คือด้านเศรษฐกิจรัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ทั้งด้านของการเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพร้อมที่จะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ทั้งผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมๆกันทั้งนี้ค่ะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเช่นกระทรวงการคลังให้พิจารณาถึงมาตรการด้านการเงินและด้านภาษีโดยเฉพาะสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฉพาะกิจนะคะหรือว่าซอฟท์โลนแล้วก็ค่าธรรมเนียมบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.และมอบหมายให้กับทางกระทรวงคมนาคมดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลาเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และสนับสนุนให้คนในพื้นที่เติบโตไปพร้อมๆกับเศรษฐกิจของภูมิภาคด้วยค่ะ
0: ค่ะด้านที่สองค่ะด้านสังคมและคุณภาพชีวิตนะคะท่านนายกก็ระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการประกอบอาชีพค่ะโดยท่านบอกว่ามีการเร่งดำเนินการด้านการออกแบบและก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2นอกจากนี้ก็จะเร่งหารือกับทางมาเลเซียนะคะเพื่อให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสมพร้อมลดภาระและต้นทุนของผู้ประกอบการด้วยนะคะส่วนด้านที่3ด้านความมั่นคงรัฐบาลก็จะเดินหน้าสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนด้วยไม่ใช่ทำงานแยกออกมาจากประชาชนนะคะท่านก็บอกว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและสำคัญคือตอนนี
1: ้
0: เทคโนโลยีสมัยใหม่มาแรงนะคะรวมถึง AI จะนำมาใช้ในการทำงานด้วยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยการบริหารจัดการจุดผ่านแดนนะคะซึ่งเป้าหมายก็คือสร้างความสงบความปลอดภัยและความเชื่อมั่นเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงด้วยค่ะ
1: ค่ะประเด็นควิกวินในด้านที่4ก็คือด้านของการป้องกันและบริหารการภัยพิบัติซึ่งรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติทั้งการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดปัตตานีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่เทศบาลเมืองควนลังรวมถึงเห็นชอบค่ะเรื่องของการดำเนินโครงการปรับปรุงแก้มลิงที่คลองเหรียญด้วยเช่นกันที่สำคัญค่ะคณะรัฐมนตรีนั้นก็เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยค่ะสำหรับครัวเรือนนะคะโดยแนวทางดังกล่าวนั้นจะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวซึ่งก็มีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะสิ่งที่รัฐบาลต้องทำนะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวก็คือสนับสนุนศักยภาพเหล่านี้เร่งแก้ไขข้อจำกัดการที่ทำให้ประชาชนนั้นยังไม่สามารถใช้ศักยภาพของพื้นที่ได้อย่างเต็มที่โดยรัฐบาลจะทำงานโดยยึดประชาชนนั้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจต้องดีขึ้นความปลอดภัยต้องเพิ่มขึ้นโอกาสต้องมากขึ้นและคุณภาพชีวิตของประชาชนต้องดีขึ้นซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลท่านย้ำถึงเรื่องนี้ค่ะ
0: ค่ะ ฟังคุณผู้ชมคะในส่วนของประเด็นต่างๆที่จะมีปลีกย่อยเพราะว่ารัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่ก่อนหน้านั้นแหละและท่านก็กระจายกันไปตามจุดต่างๆด้วยในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะมีหลากหลายประเด็นมีหลายโครงการมียอดงบประมาณด้วยที่จะลงไปในพื้นที่และนอกจากนี้นะคะครม.ก็ยังมีการตั้งแต่งตั้งหลายๆท่านด้วยนะคะหนึ่งในนั้นคือครม.นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกจังหวัดสงขลาก็มีมติแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพันธ์ขออภัยค่ะพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนที่24ซึ่งเรียกว่าย้ายข้ามห้วยนะคะมาจากเสทบทางกองทัพนะคะถือเป็นทหารคนที่17ที่มาทำหน้าที่เลขาธิการสมช.นะคะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะ
1: นอกจากนี้ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรก็มีมติแต่งตั้งตามที่สำนักงบประมาณเสนอแต่งตั้งนายกรณินการจโนมัยรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนักบริหารสูงค่ะให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนักบริหารสูงเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบแล้วค่ะ
0: ค่ะเป็นที่ทราบกันว่าครม.แต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.ท่านใหม่นะคะท่านนายกก็ออกมาระบุเพิ่มเติมในเรื่องของด้านการที่จะมีการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้นะคะท่านก็เน้นบูรณาการทุกภาคส่วนแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามยุทธศาสตร์ใหม่พร้อมนำคนในพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสร้างสันติสุขแล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้พูดถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและก็การเปิดปิดด่านด้วยนะคะซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพแล้วก็การดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยท่านนายกบอกว่าที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.เห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนส่วนผลการหารือกับประชาชนในพื้นที่ว่าต้องทำงานร่วมกันนะคะส่วนแนวคิดก็ให้คนในพื้นที่เนี่ยช่วยแก้ปัญหาไฟใต้รัฐบาลก็พร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนทั้งหมดแต่ประชาชนในพื้นที่ก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทั้งงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นค่ะท่านนายกเน้นย้ำนะคะว่าเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารท่านย้ำว่าการเจรจาต้องไม่ปิดช่องโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาคู่ไปกับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์จะต้องดีขึ้นนะคะท่านนายกยังมั่นใจด้วยว่ารัฐบาลจะเห็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆแล้วก็การให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นการเพิ่มจำนวนส.ส.ให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่นะคะผู้สื่อข่าวก็ถามท่านก็มองว่าเรื่องดังกล่าวนี้เป็นภารกิจของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องการเมืองรัฐบาลมีหน้าที่ต้องสร้างสันติสุขสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนค่ะ
1: ค่ะก็เมื่อวานนี้ก็เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรก็เรียบร้อยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าอ้าวพร้อมที่จะต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วล่ะ
0: ใช่นะคะ
1: 3กันยายนนี้นะ
0: ใช่ก็คือพรุ่งนี้
1: ค
0: ่ะแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือระหว่างที่ลงไปในพื้นที่นั้นนะคะกรมประชาสัมพันธ์เองก็อยู่ภายใต้การดูแลของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุวัฒน์อิสระภักดีท่านก็ไปตรวจเยี่ยมนะคะในส่วนของที่เราเรียกสั้นๆว่าเขต6สำนักประชาสัมพันธ์ที่6นะคะท่านก็ตรวจเข้มเลยนะคะในหลายๆเรื่องพร้อมกับคุมเข้มธุรกิจเช่ารถบัสเช่ารถรับนักท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าท่านก็ดูแลสคบด้วยอย.ด้วยหลายอย่างนะคะซึ่งในส่วนของการไปเยี่ยมชมนั้นท่านก็ให้กำลังใจทีมงานนะคะแล้วก็ท่านไปชมจุดนี้ด้วยคือจุดประชาสัมพันธ์ถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะแล้วก็รวมถึงการจัดนิทรรศการต่างๆนะคะซึ่งก็เตรียมพื้นที่ไว้นะคะมีจุดลงนามถวายพระพรด้วยมีจุดที่จะให้ชมวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติต่างๆนะคะมีโครงการปะการังทีมด้วยท่านก็เข้าไปชมนะคะท่านก็ชื่นชมนะคะแล้วก็นอกจากไปดูในเขต6แล้วท่านก็ยังไปติดตามการบริการธุรกิจเช่ารถยนต์ด้วยในพื้นที่หาดใหญ่มอเตอร์ไซค์รับจ้างต่างๆด้วยนะคะเพื่อจะได้เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการเอาเปรียบผู้โดยสารผู้บริโภคด้วยนั่นเองนะคะซึ่งท่านก็ย้ำว่าถ้าประชาชนอยากจะร้องเรียนสายด่วนสคบ1166 1166นั่นเองค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของโควิด-19 กันหน่อยเมื่อวานนี้ช่วงเย็นกรมควบคุมโรคมีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องของโรคโควิด-19 สำหรับในห่วงนี้นะครับ
0: ซึ่งป่วยเยอะนะ
1: ป่วยเป็นแสนคนแล้วตอนนี้คือสิ่งที่น่ากังวลคือยอดของผู้เสียชีวิตเนี่ย15คนด้วยกันนะคะโดยทางด้านของแพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคท่านกล่าวถึงนะคะสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยที่แม้ว่ายังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องแต่ท่านบอกว่าเป็นการระบาดตามฤดูกาลโดยจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคตั้งแต่คือวันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569ท่านบอกนะคะว่าพบผู้ป่วยสะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายด้วยกันตรงนี้ค่ะอัตราการป่วยนั้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 0.02% โดยหากเทียบอัตราการเสียชีวิตก็คือในปี2568พบว่าผู้เสียชีวิตจำนวนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกันก็คือ 0.04% สำหรับในปี2567นะคะอัตราของผู้เสียชีวิตเนี่ย 0.03% ซึ่งเขาบอกว่าต่ำกว่าช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ในช่วงแรกที่มีการระบาดของโควิด-19 เนี่ยอัตราของผู้เสียชีวิตที่คิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย 0.14% สำหรับการระบาดโควิด-19 ในช่วงปี2569นี้ท่านบอกพบนะคะว่าผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาโดยยังไม่ใช่การระบาดตามฤดูกาลอย่างชัดเจนสำหรับในช่วงนั้นสำหรับจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากขึ้นเป็นอันดับหนึ่งกรุงเทพมหานครนะพี่น้อยรองลงมาชลบุรีภูเก็ตลำพูนและนนทบุรีสำหรับช่วงอายุค่ะที่พบผู้ป่วยมากก็คือกลุ่มเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปีส่วนการเสียชีวิตพบในกลุ่มที่มีอายุ40ปีขึ้นไปและผู้สูงอายุโดยเป็นกลุ่ม608นะก็คือกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้หญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันไขมันนี่แหละนะ608จำนวน114รายด้วยกันหรือว่าคิดเป็นร้อยละ93และผู้ป่วยที่อายุ60ปีขึ้นไปไม่มีโรคประจำตัวด้วยสำหรับเชื้อโควิดที่กระจายอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านบอกว่านะคะยังคงเป็นสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังก็คือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 โดยพบผู้ป่วยต่อเนื่องค่ะตั้งแต่กลางปี2568และยังไม่พบหลักฐานที่ทำให้เกิดความรุนแรงของโรคนี้เพิ่มขึ้นส่วนอาการของโควิด-19 ในปัจจุบันก็คืออาการของโรคทางเดินหายใจก็จะมีไอนะมีไข้เจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยแล้วก็อ่อนเพลียนอกจากนี้กรมควบคุมโรคยังคงต้องห่วงในเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยรวมถึง RSV ท่านบอกว่านะคะโดยโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยในปี2569พบว่ามีผู้ป่วยสะสม 330,000 รายด้วยกันเสียชีวิต48รายโดยพบผู้ป่วยในกลุ่มของอายุ 5-9 ปีและ 10-14 ปีโดยสายพันธุ์ที่พบก็คือAS1N1 นะหรือว่าผู้เสียชีวิตก็จะอยู่ในกลุ่มของอายุที่60ปีขึ้นไปส่วนในด้านของโรค RSV พบผู้ป่วย 7,020 รายไม่พบผู้เสียชีวิตนะสำหรับ RSV โดยอัตราการป่วยในกลุ่มของ RSV เนี่ยตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึง4ปีก็แนะนำนะคะให้กลุ่ม608ผู้สูงอายุเด็กและผู้ที่มีโรคประจำตัวป้องกันตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่ที่แออัดล้างมือสม่ำเสมอหากมีอาการป่วยหรือว่าคลุกคลีอยู่กับผู้ที่เสี่ยงหรือใกล้ชิดเนี่ยก็ให้ล้างมือสม่ำเสมอใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่กระจายนี่คือการแถลงการโรคโควิด-19 ล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะสำหรับกรมควบคุมโรคค่ะ
0: ค่ะก็คือเชื้อเนี่ยไม่รุนแรง การเสียชีวิตก็ลดลงนะคะอัตราการเสียชีวิตลดลงแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็ดูแลตัวเองนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือดูแลตัวเองเราปลอดภัยคนรอบข้างก็ต้องปลอดภัยนะคะนี่เป็นหัวใจสำคัญค่ะพักกันสักครู่คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวติดตามตีคล้องร้องข่าวหลังจากนั้นกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าเรายังจะตามหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะทางมหาไทยยืนยันเพิกถอนสิทธิท้องถิ่น 3,000 กว่ารายแล้วนะคะระบุไม่สามารถห้ามท้องถิ่นใช้งบจ้างเหมาได
1: ้
0: แต่ถ้าหากรับผู้มีประวัติทำผิดเข้าทำงานก็เข้าข่ายผิดจริยธรรมผู้บริหารด้วยนะคะพร้อมๆกับอีกหลากหลายงานที่น่าสนใจกรุงเทพราตรีก็รออยู่นะงานต่างจังหวัดอีกหลากหลายงานอ่ะเดี๋ยวพักกันนะคะเดี๋ยวกลับมาตอนท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้มันสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่4-6กันยายน2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันมาชมเชียร์ช็อปแชร์กันให้กระหึ่มเมืองชนวาลสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาย
4: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
6: อุ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกเด็กเงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่รับฟังการแก้ไขปัญหา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ป้องกันอุทกภัยเดินหน้าสะพาน2แห่งด้วยกันเชื่อมคมนาคมท่องเที่ยวเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรโดยเน้น3เรื่องสำคัญอันได้แก่การบริหารจัดการน้ำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนพร้อมติดตามการฟื้นฟูคลองระบายน้ำร.1และระบบป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่เร่งแก้จุดคอขวดขุดลอกคลองเสริมความแข็งแรงคันคลองและพัฒนาระบบพยากรณ์น้ำด้วย Machine Learning พ ร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมบุคลากรเครื่องจักรเส้นทางอพยพและศูนย์พักพิงให้พร้อมรับสถานการณ์ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้นก็ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาภายใต้แนวคิดที่ว่า Green Transport เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ระหว่างฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับอีกทั้งยังได้มีการประชุมรับฟังข้อเสนอจาก5จังหวัดภาคใต้อันได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสครอบคลุมด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติครับโดยกำชับให้ทุกข้อเสนอมีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนทำได้จริงและเร่งดำเนินการทันทีในเรื่องที่สามารถทำได้พร้อมรับฟังข้อเสนอจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยย้ำว่าการสร้างสันติสุขและความปลอดภัยจะเป็นฐานสำคัญในการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้หลักทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบและนอกจากนี้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ยังได้มีการลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญสำคัญทั้งการพัฒนาระบบระบายน้ำการเตรียมพร้อมรับภัยการยกระดับด่านปาดังเบซาเพื่อส่งเสริมการค้าไทยมาเลเซียและการต่อยอดงานวิจัยธนาคารปูม้าโดมปะการังเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลสร้างความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มรายได้ให้ชุมชนสะท้อนการทำงานแบบบูรณาการของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่เชื่อมโยงการป้องกันภัยโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจชายแดนและนวัตกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้ประชาชนภาคใต้นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ในการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานายกรัฐมนตรีก็ยังนำคณะลงพื้นที่แก้มลิงคลองเรียนติดตามระบบป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่ย้ำว่าต้องการให้ประชาชนปลอดภัยจากน้ำท่วมครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่บึงกักเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนและระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ก่อนเดินทางไปเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งทางรัฐบาลเองก็ต้องการให้ประชาชนชาวหาดใหญ่มีความปลอดภัยจากปัญหาอุทกภัยโดยแก้มลิงคลองเรียนนั้นถือเป็นโครงสร้างสำคัญแล้วครับในการรองรับและชะลอน้ำลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่ทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างแก้มลิงเพิ่มเติมในพื้นที่เทศบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับน้ำรวมเป็น1ล้านลูกบาศก์เมตรจากปัจจุบันประมาณ 530,000 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้นการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่แบบบูรณาการเลยครับโดยดำเนินการควบคู่กับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเตยระยะที่1และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปลายคลองเตยเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งการชะลอน้ำและเร่งระบายน้ำมุ่งปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจและลดความเสี่ยง

สนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยและธนาคารออมสินก็เตรียมสินเชื่อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีครับในด้านที่2คือโครงสร้างพื้นฐานอันนี้จะเร่งพัฒนาท่าเรือให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ครับด้านที่3คือการค้าและการอำนวยความสะดวกอันนี้จะมีการเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและนักท่องเที่ยวครับด้านที่4คือการปรับผังเมืองอันนี้กระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนครับด้านที่5คือการท่องเที่ยวอันนี้จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นใน5จังหวัดครับและด้านสุดท้ายคือการลงทุนทางด้านการลงทุนนี้จะมีการขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่กันด้วยโดยมาตรการทั้งหมดเหล่านี้มุ่งแก้ปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วที่สุดพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการลงทุนกับปีนังและภูมิภาคนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ร่วมประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมครม.สัญจรในชุดผ้าลายราชวัตรดีไซน์เก๋ไก๋ไม่เหมือนใครมีเอกลักษณ์ตามแบบฉบับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สวมใส่เสื้อผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรผ้าทอเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลาในโอกาสเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรนัดแรกของปี2569ณจังหวัดสงขลาสำหรับผ้าทอลายราชวัตรนั้นเป็นผลงานจากกลุ่มราชวัตรแสงส่องล่า1ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาที่ถักทอด้วยเส้นด้ายสีน้ำเงินผสมผสานด้ายสีทองสีขาวและสีดำจนเกิดเป็นมิติสีโทนม่วงเหลื่อมอย่างโดดเด่นนับเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับเกียรติร่วมนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นในโอกาสสำคัญสำคัญในครั้งนี้ครับแล้วการสวมใส่ผ้าทอเกาะยอของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งสีสันของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรแล้วครับที่จังหวัดสงขลาพร้อมร่วมส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมไปถึงสร้างการรับรู้และเพิ่มโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปตามติดกันที่เรื่องของการเฝ้าระวังมลพิษไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมควบคุมมลพิษให้เฝ้าระวังมลพิษไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เตรียมตรวจอากาศน้ำเสียกากของเสียย้ำว่าผลตรวจเบื้องต้นยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีความห่วงใยผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นพื้นที่การค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองมีทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่รถยนต์ของเล่นเครื่องมือช่างและเคมีภัณฑ์จึงได้มีการสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษหรือตัวย่อคอพอประสานกับกรุงเทพมหานครไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับพร้อมประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดควันก๊าซจากการเผาไหม้น้ำเสียจากการดับเพลิงตลอดจนเท่าและกากของเสียที่อาจปนเปื้อนสารเคมีกันด้วยหากจัดการไม่เหมาะสมอาจไหลลงสู่แหล่งน้ำและส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบกันด้วยนะครับและล่าสุดนั้นทางสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณท้ายลมใกล้โรงพยาบาลกลาง
ก็พบสารเบนซินโทลูอีนและก๊าซจากการเผาไหม้ในระดับที่ต่ำซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพครับโดยทางกรมควบคุมมลพิษหรือคอพอพร้อมสนับสนุนกรุงเทพมหานครกทม.และ

0: ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในชุมชนโดยรอบตรวจสอบน้ำเสียและกากของเสียให้ได้รับการบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องกันต่อไปรวมไปถึงประเมินและฟื้นฟูพื้นที่ที่อาจเกิดการปนเปื้อนต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาว่ามีการผลักดันโครงการอะไรกันบ้างครับโดยคณะรัฐมนตรีได้มีการผลักดันโครงการ5จังหวัดชายแดนใต้สู่แผนปฏิบัติจริงเร่งแก้น้ำท่วมซ่อมถนนสร้างโรงพยาบาลหนุนธุรกิจพร้อมทั้งเดินหน้า44โครงการเร่งด่วน 1,269 ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายน2569มีมติรับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้คือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ได้เสนอเข้ามาโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆรับไปพิจารณาข้อเสนอโครงการสำหรับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนกันต่อไปดังต่อไปนี้ครับ 1. โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนพร้อมดำเนินการได้ทันทีรวมทั้งสิ้น44โครงการงบประมาณ 1,269.02 ล้านบาทครับ 2. ข้อเสนอเชิงนโยบายของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนรวมทั้งสิ้น59โครงการงบประมาณ 62,336.44 ล้านบาทครับแล้วนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือ Quick Winและข้อเสนอเพื่อการดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญด้วยกันอันได้แก่ 1. ด้านเศรษฐกิจอย่างเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟท์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจครับด้านที่2ด้านสังคมอย่างเช่นออกแบบโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2และทำ MOU แรงงานไทยมาเลเซียด้านที่3ด้านความมั่นคงอย่างเช่นยกระดับชรบ.เป็นเครือข่ายความปลอดภัยและติดตั้ง CCTV ให้ครอบคลุมครับด้านที่4คือด้านภัยพิบัติอย่างเช่นเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนที่มันเสียหายครับพี่น้องและนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วกันต่อไปสำหรับโครงการที่เห็นควรขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วสำหรับโครงการที่เห็นควรขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินรวม67ล้านบาทรวมทั้งมอบหมายหน่วยงานพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณโดยเร่งด่วนกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้แล้วคณะรัฐมนตรีก็ยังไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัย30ล้านครัวเรือนรัฐช่วยค่าเบี้ยบ้านเสียหายรับสูงสุด 100,000 บาทเสียชีวิต2ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับซึ่งก็ถือเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติในเชิงรุกจากการรอเกิดเหตุแล้วเยียวยาไปสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าครับเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติในขณะที่ภาครัฐบาลเองก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดเอาไว้ดังนี้นะครับว่า รณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนครับกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองอันนี้กำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทด้วยกันครับและทั้งนี้ทั้งนั้นได้มอบหมายให้ปภ.และคปภ.ไปเร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมแล้วนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันที่ประเด็นคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบในการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีลดภาระผู้ประกอบการรักษาฐานการผลิตและส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลาเฉพาะอำเภอจะนะและอำเภอเทพาแล้วก็อำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยครับเป็นเวลา5ปีด้วยกันตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปเพื่อช่วยลดต้นทุนการประกอบกิจการรักษาฐานการผลิตการจ้างงานรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องกันต่อไปครับแล้วมาตรการดังกล่าวนี้ครอบคลุมผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่2และโรงงานจำพวกที่3ทุกขนาดในพื้นที่ที่กำหนดโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขยายโรงงานค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตรวมถึงค่าธรรมเนียมการแจ้งกรณีได้รับยกเว้นการขยายโรงงานการลดหรือเพิ่มเครื่องจักรที่ไม่เข้าข่ายขยายโรงงานการเพิ่มเนื้อที่อาคารหรือก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นตลอดจนค่าธรรมเนียมรายปีที่เกี่ยวข้องและครับแล้วการยกเว้นในครั้งนี้เป็นการดำเนินมาตรการต่อเนื่องจากกฎกระทรวงฉบับเดิมที่สิ้นผลใช้บังคับเมื่อวันที่19มิถุนายน2569จึงกำหนดให้ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่มีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของมาตรการโดยนับเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ดังกล่าวเป็นครั้งที่4กันแล้วและที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ใช้มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องแล้วครับเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่และช่วยลดภาระต้นทุนแก่ผู้ประกอบการกันด้วยโดยร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ก็มุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถรักษากิจการไว้ในพื้นที่ลดแรงจูงใจในการย้ายฐานการผลิตส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการขยายกิจการเพิ่มเติมนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเบื้องหลังการเป็นเจ้าภาพระดับโลกคือการพิสูจน์ความพร้อมในรายละเอียดมากกว่าที่คิดครับท่ามกลางประเทศสมาชิกกว่า190ประเทศการได้รับเลือกให้กลับมาเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank Group Annual Meetings อีกครั้งในปีนี้ไม่ได้พิจารณาแค่สถานที่จัดงานหรือความสะดวกสบายของที่พักเท่านั้นนะครับแต่ว่าต้องผ่านการประเมินความพร้อมแทบทุกด้านตั้งแต่การเดินทางความปลอดภัยเทคโนโลยีการแพทย์ไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆอย่างแสงเสียงและเก้าอี้ในห้องประชุมและหลังได้รับการเลือกแล้วภารกิจยังเดินหน้าต่อเนื่องถึง3ปีด้วยกันเพื่อเตรียมรองรับผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกตลอดสัปดาห์เลยทีเดียวครับสิ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงการเตรียมจัดงานเท่านั้นแต่คือการทำงานร่วมกันของหลายองค์กรเพื่อให้ประเทศไทยพร้อมต้อนรับโลกนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับเอ้าลากันไปก่อนแล้วครับผม บุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด

0: 6:54 นะคะช่วงท้ายของข่าวยามเช้าหลายท่านทักทายมาทาง Facebook นะคะข่าวยามเช้าขอบคุณมากเลยพี่สมยศบอกติดตามอยู่คุณแอลครับอยู่มาบตะพุดระยองเช้านี้อากาศร้อนแต่ภาพเสียงชัดเจนดีส่วนพี่คมสันมอร์นิ่งนะคะมอร์นิ่งกันใหญ่เลยกดไลค์กดแชร์กันตั้งแต่เช้าแล้วขอบคุณมากพี่ปราโมทขอนแก่นทองฟ้าแจ่มใสเด้อสร้าง6องศาครับส่วนพี่จำลองฟังอยู่หอกระจายข่าววัดเผาเคืองเชียนใหญ่เสียงชัดเจนครับอากาศดีครับวันนี้ส่วนผู้ใหญ่บำรุงค่ะติดตามเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนครับปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีตำบลวังท่าช้างสภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสครับขอบคุณมากเลยนะคะทุกท่านทุกที่ที่ติดตามเราพี่กุศลก็บอกว่ากาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากครับเช้านี้ฝนไม่ตกอ่ะยังไงช่วงนี้ก็ติดตามกันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอากาศการดูแลสุขภาพนะโควิด-19 คนเป็นไข้หวัดกันเยอะมากนะคะเราดูแลตัวเองนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีเพราะว่าบางท่านต้องทำงานต้องใช้ชีวิตนะคะหรือบางท่านเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงก็รักษาสุขภาพกันเยอะๆนะคะอ่ะช่วงท้ายนี้มาตามกันหน่อยคุณผู้ฟังเราจั่วไว้ตั้งแต่ก่อนพักนะคะมีหลายประเด็นที่รออยู่นะคะเรื่องที่ทางกระทรวงมหาดไทยออกมาระบุโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันเพิกถอนสิทธิ์ท้องถิ่นนะคะกรณีที่ข้าราชการบางส่วนถูกเพิกถอนการบรรจุจากกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งก็พบว่าอาจจะมีการใช้รูปแบบจ้างเหมาให้กลับมาทำงานในบางท้องถิ่นนะคะท่านก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาทั้งประเทศเพิกถอนครบถ้วนรวม 3,868 คนแล้วก็ยังทราบว่าอาจจะมีการใช้บริการจ้างเหมาแทนท่านก็เลยกำชับให้ทำหนังสือไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศให้ระมัดระวังบุคคลดังกล่าวนี้เป็นพิเศษนะคะสั่งการไปยังผู้ว่าทุกจังหวัดด้วยให้ตรวจสอบกรณีการจ้างเหมาบริการกลุ่มบุคคลเหล่านี้เมื่อครบแล้วจะมีการตรวจสอบทันทีนะคะแล้วก็ประสานงานไปที่ปปช.ปปท.ให้เข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยส่วนคนที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทั้ง 3,868 คนจะถูกห้ามเข้าสอบรับราชการอีกหรือไม่นะคะท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการคดีอาญาแล้วพร้อมยอมรับว่าในช่วงรอยต่อของการเลิกจ้างกระทบกับการทำงานของท้องถิ่นกระจายในทุกตำแหน่งนะคะส่วนข้อเรียกร้องของผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อใหม่แล้วก็พบว่าคะแนนดีขึ้นจะมีการเลือกที่บรรจุใหม่นั้นก็อยู่ระหว่างให้การดูความเป็นไปได้ของวิธีการว่าจะอำนวยความสะดวกให้บุคคลกลุ่มนี้ไม่ให้กระทบสิทธิ์กับบุคคลอื่นค่ะ
1: ค่ะมาดูกันหน่อยข่าวดีสำหรับกรุงเทพมหานครซ
0: ึ่
1: งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททเขามีการเปิดเผยข้อมูลว่ากรุงเทพมหานครนะอมรรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยนะครองแชมป์เมืองที่มีสีสันและชีวิตชีวายามค่ำคืนที่ดีที่สุดในโลกนะเขาบอกว่าโอ้โห Best City of Nightlife2026จากนิตยสาร Time Out สื่อท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองท่องเที่ยวกิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆจากทั่วโลกจุดเด่นที่กรุงเทพของเราเนี่ยคว้าแชมป์มาเขาบอกว่ามีความหลากหลายในไลฟ์สไตล์ที่เลือกสนุกในแบบของตัวเองตั้งแต่ลูฟท็อปบาร
0: ์
1: คลับร้านค็อกเทลบาร์ริมถนนร้านอาหารที่เปิดดึกไปจนถึงสตรีทฟู้ดพร้อมเสิร์ฟความอร่อยถึงช่วงรวมถึงบรรยากาศของชุมชนเขาบอกว่า LGBTQ+ ที่มีสีสันนะเขาระบุแบบนี้เลยนะอาสิบอันดับเนี่ยที่ประเทศไทยเราได้ที่หนึ่งที่หนึ่งก็คือกรุงเทพมหานครประเทศไทย2เบอร์ลินเยอรมนี3นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา4เมลเบิร์นออสเตรเลีย5เซาเปาโลบราซิล6เมเดรินนะโคลอมเบีย7โจฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้8ไบตันสหราชอาณาจักร9ปักกิ่งที่จีน10อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์นะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราก็ร่วมยินดีนะคะรักบี้หญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงรักบี้7คนศึกเอเชียที่จีนโชว์ฟอร์มแกร่งตลอดทัวร์นาเมนต์ด้วยโอ้โหช่วงนี้กีฬามาแรงมากให้กำลังใจนะคะโดยเฉพาะสาวไทยได้ตั๋วไปโอลิมปิกนะเดี๋ยวจะพบท่านนายกพรุ่งนี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ค่ะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านทุกที่วันนี้พี่สายชนมาจับรับไม้ต่อแล้วนะคะต้องส่งต่อให้ข่าวพาด7 นาฬิกาแล้วเราลาไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกช่องทางสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะ พื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreatการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที
1: สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หลังผู้นำสหรัฐประกาศตอบโต้อย่างรุนแรงจากกรณีที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026กุลวุฒิวิทิสารผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat และจะหารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาควันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นกรุงเทพมหานครถือเป็นการจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำระดับประเทศหรือ Leader Retreat ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกในรอบ11ปีโดยการหารือจะครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าทั้งในด้านการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการหารือเพื่อวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้ง2ประเทศจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันโดยสิงคโปร์จะรับหน้าที่ในปี2570และไทยจะรับหน้าที่ในปี2571นับเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังมีกำหนดแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวง